ผ้าเข้ามาจากสาริกากิ่งทองนิ้งหน่องจากสังทองสีใสครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นได้มีงานสำคัญครับงาน Business and Economic City Investment Forum นะครับนายภพพลเกษมสรรณยุทธยาประธานสภาอุตสาหกรรมได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับคือในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีท่านได้แสดงความยินดีชื่นชมต่อสภาอุตสาหกรรมรวมถึงทุกภาคส่วนเนื่องจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันนั้นกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองและภูมิภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนควบคู่กันไปจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการคมนาคมการศึกษาของตะวันออกเฉียงเหนือการขับเคลื่อนไปสู่เมืองเศรษฐกิจสีเขียวจึงเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆรองรับการลงทุนในอนาคตได้อย่างยั่งยืนการจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนนักลงทุนนักวิชาการและประชาสังคมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดการพัฒนาเมืองสีเขียวตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือนำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้พูดง่ายๆว่าขอนแก่นเมืองรักโลกนะฮะหลังจากพิธีเปิดแล้วเสร็จเนี่ยผู้เข้ามาร่วมงานนี้จำนวนมากมายได้รับแจกกล้าไม้จำนวน 100,000 ต้นนะฮะจากหน่วยงานของกรมป่าไม้จากการประสานงานของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนายภพพลเกษมสรรณอยุธยากิจกรรมดีๆอย่างนี้ต้องขอชื่นชมยกย่องครับทุกคนนำกล้าไม้ไปปลูกก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวคาร์บอนต่ำทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ

ครับนั่นจิรพันธ์วีรพงศ์ครับไก่นาตาฟางสรพิษพินโยครับผัวเมียพอๆกันซ้ำกันนะครับผัวกินเหล้าเมียเล่นไพ่อ้าวไปเที่ยวแต่งเหงื่อแต่งตัวดีดีอยู่บ้านบ่แต่งเสื้อผ้าก็บ่อยากใส่ทั้งอยู่บ้านเนาะเอ้าธรรมดาเนาะพี่น้องครับวันนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬต่อฮะเมื่อวานนี้เราพูดถึงหลายแห่งแล้ววันนี้แวะไปที่วัดเจติยาคิริวิหารหรือวัดภูทอกวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาหินทรายที่โดดเด่นเป็นแหล่งความศรัทธาของนักท่องเที่ยวสายบุญมีบันไดและทางเดินไม้ที่สร้างวนลัดเลาะรอบหน้าผาไปถึง7ชั้นด้วยกันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบและมีทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครับวัดภูทอกบึงการจุดเชื่อมโยงสำคัญในพื้นที่ภูทอกที่คุณจะได้ท้าทายความกลัวและความสูงด้วยการเดินตามทางเดินไม้ริมหน้าผามอบประสบการณ์การเดินชมวิวริมหน้าผาสูงชันที่หาได้ยากเป็นจุดชมวิถีชีวิตและความในที่ราบกว้างใหญ่ของภาคอีสานครับยอดภูทอกนั้นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะยอดภูทอกสูงสุดบนภูทอกจะเป็นจะมอบทิวทัศน์แบบพาโนรามา360องศาให้คุณได้ชื่นชมมีอากาศที่เย็นสบายและมักจะมีทะเลหมอกให้ชมในยามเช้าของฤดูหนาวเป็นจุดแวะพักและจุดถ่ายรูปที่ดีที่สุดเมื่อเดินทางมาถึงขั้นบนสุดนะครับวัดอีกแห่งหนึ่งวัดเจติยาคิริวิหารพื้นที่หลักคือเจติยาคิริวิหารซึ่งครอบคลุมอาณาเขตบริเวณภูเขาเป็นที่ตั้งของศาสนสถานมากมายเหมาะสำหรับการมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำสมาธินะฮะมีความสำคัญอย่างมากต่อพระพุทธศาสนาในระดับปุยภาคเงื้อมผาที่เขาภูแจ่มจำรัดภูทอกใหญ่แวะชมวิวที่ซ่อนตัวอยู่บนภูทอกใหญ่มอบมุมมองธรรมชาติที่งดงามและแปลกตาครับบริเวณนี้เงียบสงบนะครับเผยเห็นโครงสร้างชั้นหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะถ้ำนาคาเราพูดแล้วเมื่อวานนี้นะน้ำตกพระล่ะโอ้ยังไม่พูดครับเอาไว้อีกสักหนึ่งตอนนะ

ครับวันนี้เน้นเพลงสนุกสนุกครับสมัยอ่อนวงบอกเป็นยังดอกแต่เพลงของคุณดาวบ้านดอนครับก็เป็นการฮาต่ำผู้ยิ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าไงไม่รู้นะฮะอ้าวลองฟังดูนะนี่คือทับศัพท์เลยฮาต่ำผู้ยิ่งฮาต่ำผู้หญิงแปลว่าได้ไงครับมันยากอะมันยากเป็นทับศัพท์ก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังครับสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬมีน้ำตกหลายแห่งโดยเพราะน้ำตกถ้ำพระน้ำตกขนาดใหญ่กลางป่าที่เป็นจุดเล่นน้ำยอดนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำเยอะเป็นพิเศษครับมีสไลเดอร์ธรรมชาติลานหินที่กว้างนักท่องเที่ยวชื่นชอบมากครับมีพระพุทธรูปแกะสลักอยู่บนหน้าผาหินให้ผู้มาเยือนได้กราบไหว้ครับน้ำตกถ้ำพระท่าเรือ1จุดเริ่มต้นสำหรับการเดินทางด้วยเรือหางยาวเพื่อเข้าไปยังตัวน้ำตกถ้ำพระเป็นท่าเรือหลักที่มีเรือคอยให้บริการรับส่งตลอดวันช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับน้ำตกถ้ำพระ2นั้นอีก1จุดให้บริการเรือรับส่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปเที่ยวชมและเล่นน้ำตกเป็นทางเลือกในการขึ้นเรือเพื่อกระจายความแออัดของนักท่องเที่ยวครับมีบริการลานจอดรถและร้านค้าใกล้เคียงครับอ้าวอีกสักแห่งครับน้ำตกเจ็ดสีครับยังไงเราพูดถึงน้ำตกต้องพูดถึงน้ำตกเจ็ดสีมีความสวยงามตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัดภูวัวนะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเป็นอีกหนึ่งแหล่งพักผ่อนยอดนิยมในช่วงที่แสงแดดตกกระทบละอองน้ำจะเกิดเป็นสีรุ้งกินน้ำที่สวยงามที่มาของชื่อน้ำตกนั่นเองครับมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ด้านล่างสามารถลงไปเล่นน้ำได้สบายสบายคุณฟังครับนั่นคือเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬก็ชื่นชมนะจังหวัดเล็กๆแต่สถานที่ท่องเที่ยวมากมายยิ่งไปกว่านั้นนะถ้ำนะแล้วก็ป่าวาน มีใครถอใครไปเที่ยวไปชมกันเยอะจริงๆนะท่านไปหรือยังถ้ายังก็รีบไปนะเดี๋ยวหน้าฝนท่านไปลำบาก

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปปช.และตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นพบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CID โดยกองบังคับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเตรียมแถลงข่าวในเวลา10นาฬิกาวันนี้หลังเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาทคดีดังกล่าวยังพบว่ามีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบรายละ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทก่อนเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สอบและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 รายทางนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ดุลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเตรียมนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ทางกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้าน
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนิลปาดและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วยที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยวันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.prd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect และกับสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง

0: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในเช้าวันนี้นะคะยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอำนวยการผลิตรายการควบคุมการผลิตรายการโดยท่านผอ.อาชิระยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะควบคุมเสียง Facebook Live ช่างเทคนิคนะคะโดยในช่างคนเก่งของเราในธเนศสุริกันค่ะและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทั้ง2สถาบันนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีหลากหลายข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมาให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับฟังพวกเราผ่านทางช่องทางออนแอร์ในตอนนี้นะคะในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะที่ครอบคลุมทั่วภาคอีสานทั้ง20จังหวัดเลยค่ะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารกันในวันนี้และก็ช่องทางออนไลน์นะคะนอกจากออนแอร์แล้วเรายังมีช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook นะคะที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะ AM 621 KK ด้วยนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะชื่อช่องว่ากาญจนาประเสริฐนะคะก็คือชื่อของตัว DJ เองที่อยู่ด้านล่างตอนนี้นะคะนอกจากหน้าเพจ Facebook แล้วนะคะก็ยังมีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางคือช่อง YouTube Official นะคะในช่องที่ชื่อว่าสวท.เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ในตอนนี้นะคะทั้ง2ช่องนะคะชื่อว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีและภาษาออมป้อมค่ะทุกท่านนะคะก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทั้งทางภาครัฐนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลจากทางท้องที่ท้องถิ่นของภาคอีสานของเราโดยเฉพาะทางจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ และข้อมูลที่เป็นแนวนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนนะคะที่ทางรัฐบาลของเราต้องการที่จะสื่อให้ภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูลในแต่ละเรื่องในวันนี้นะคะก็อัดแน่นอัดเต็มมา1ชั่วโมงเต็มค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกายาวๆกันเลยค่ะข้อมูลแรกในวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเลยค่ะในช่วงนี้นะคะทางจังหวัดเลยโดยเฉพาะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะก็มีประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการสวมหมวกหรือว่าหน้ากากนะคะไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรตัวดีเจก็ไม่ถนัดเรียกว่าหน้ากากอ่ะหน้ากากผีตาโขนนะคะที่ทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านนายกแล้วก็ภรรยานะคะซึ่งท่านนายกก็ได้มาเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปีนี้ค่ะ2569ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็มาอยู่ที่เวทีกลางหน้าอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมาทั้งมท.1มท.2และมท.3ทั้ง3ท่านนะคะก็ได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2569ค่ะซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะนายชัยพจน์เจริญพงษ์หัวหน้าส่วนราชการด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าภาคส่วนของเอกชนภาคประชาชนได้มาให้การต้อนรับท่านนายกแล้วก็ภริยาอย่างคับคั่งเลยค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็บอกว่ารัฐบาลนะคะก็ได้ให้ความสำคัญในกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเนี่ยก็ถือเป็นอัตลักษณ์ท้องที่ท้องถิ่นของทางจังหวัดเลยที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติได้ด้วยค่ะก่อนพิธีเปิดนะคะท่านนายกนะคะก็ได้เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบปะผู้ประกอบการและประชาชนก่อนประกอบพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยการวางหน้ากากผีตาโขนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดลวดลายผีตาโขนประจำปี69พร้อมกับสวมหน้ากากผีตาโขนและก็มีการถ่ายภาพร่วมกับนักท่องเที่ยวนะคะผู้ที่มาร่วมชมงานในประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนซึ่งเป็นวัฒนธรรมและเป็นมรดกของชาติที่อยู่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนะคะโดยได้มีการผสมผสานวิถีชีวิตชุมชนไปจนถึงการยกระดับให้เป็นหนึ่งในเทศกาลวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในการจัดงานในปีนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22วันนี้วันสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะซึ่งภายในงานก็มีทั้งขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง11แห่ง11พื้นที่จังหวัดเลยกลุ่มผีตาโขนอิสระกว่า50กลุ่มเลยนะคะการประกวดผีตาโขนชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยากิตติคุณแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดเต้นผีตาโขนน้อยตลอดจนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและบูสต์โครงการไทยช่วยไทยนะคะกว่า200ร้านค้าเลยนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนของทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยด้วยค่ะในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นผีตาโขนนะคะชมรมผีตาโขนอิสระนะคะก็มีหนึ่งในชมรมนั้นนะคะซึ่งดีเจก็ขอสมัครแล้วเป็นชมรมผีตาหวานค่ะคุณผู้ฟังคะดูน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยนะคะโดยในนั้นก็จะเป็นทั้งเยาวชนนะเจนแซดของทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะได้มีการออกแบบหน้ากากผีตาโขนซึ่งจะเป็นผีตาหวานนะคะทำตาให้มันบ้องแบ๊วซึ่งก็เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของผีตาโขนแน่นอนเราจะนึกถึงจังหวัดเลยจะนึกถึงอำเภอด่านซ้ายนั่นเองค่ะนอกจากทางจังหวัดเลยแล้วนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมอีกหนึ่งงานที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะ นางสุภมาศปลื้มชาวอุดรธานีอย่างมากเลยนะคะที่ได้มีการสืบสานผ้าไทยชูอัตลักษณ์ส่งคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาสู่เวทีโลกค่ะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านสุภมาศอิสระภักดีนะคะซึ่งท่านได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการจัดการแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือ Legacy สาขาแฟชั่นในพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3แล้วนะคะคุณผู้ฟังขายอยู่ที่อุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรค่ะซึ่งโดยทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าองค์กรแม่ของเราเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็นำศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายณัฐพงษ์คำวงปิ่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายมีชัยแต้สุจริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทประณีตศิลป์ทอผ้าพร้อมด้วยนักออกแบบนักวิชาการผู้ประกอบการประชาชนและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะท่านสุภมาศนะคะก็บอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญของทางอุดรธานีในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคอีสานเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการออกแบบและความคิดนะคะที่รังสรรค์ผ้าไทยออกมาแบบผลักดันผ้าไทยเข้าสู่ผู้บริโภครุ่นใหม่แล้วก็ตลาดสากลมากขึ้นค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่

ในงานนี้นะคะก็จะเห็นว่าผู้ที่ร่วมงานทุกท่านนะคะส่วนมากนะคะก็สวมใส่ชุดผ้าไทยกันอย่างสวยงามเลยค่ะโดยเฉพาะทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านสุรุทัยเลิศเกษมที่ได้มีการสวมใส่ผ้าไทยได้อย่างสวยงามเลยค่ะซึ่งตัวดีเจเองนะคะก็อยากจะใส่บ้างนะคะแต่ว่าผ้าไทยในที่นี้ไม่สามารถเทียบได้กับชุดของทางท่านผู้บริหารของเรานะคะตัวดีเจเองอะค่ะก็ได้ใส่ไปทำบุญที่วัดบ้างละได้ใส่ไปร่วมงานเล็กๆน้อยๆนะคะในหมู่บ้านที่เราได้มีการถักทอกันเองนะคะซึ่งก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยกำลังจะผลักดันเข้าสู่สินค้า GI ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอยู่นะคะซึ่งหลายหมู่บ้านนะคะก็ได้มีการผลิตผ้าไทยนะคะผ้าไหมมัดมีนะคะผ้าแพรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวได้มีโอกาสเดี๋ยวดีเจจะใส่มาให้ชมกันค่ะนอกจากทางจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะจะพาทุกท่านค่ะกลับมาที่นี่เลยค่ะทางจังหวัดเลยค่ะเอ้ยไม่ใช่สิจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้มีการบูรณาการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบประจำปี2569อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ท่าอากาศยานขอนแก่นค่ะซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้บูรณาการร่วมกันกับทางท่าอากาศยานขอนแก่นและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินภายในท่าอากาศยานค่ะเป็นการเตรียมพร้อมกันแบบครบวงจรเลยนะคะซึ่งการเตรียมพร้อมแผนฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะก็นำโดยนายอลงกรดอกจันรีนายช่างไฟฟ้าอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอนแก่นได้จัดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะจำลองนะคะและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและก็แผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบในกรณีเหตุการณ์จับตัวประกันในเขตแอเรียนะคะซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่ของทางท่าอากาศยานค่ะและอีกหนึ่งกรณีนะคะก็เป็นกรณีน้ำมันรั่วไหลภายในบริเวณท่าอากาศยานค่ะโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกค่ะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งมาเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า37หน่วยงานค่ะซึ่งทั้ง37หน่วยงานนี้นะคะก็เข้าร่วมกันฝึกซ้อมร่วมกันทั้ง2แผนเลยค่ะซึ่งทางท่าอากาศยานขอนแก่นนะคะก็มีการร่วมมือกันในการรับมือและก็บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหากเห็นตามภาพนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะยังไม่เคยเห็นหน่วยงานไหนนะคะที่ได้มีการมาฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบอย่างนี้ไม่จริงไหมไม่จริงชิงตัวจริงไหมมีจริงไหมจริงหมดทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้นะคะทางท่าอากาศยานนะคะก็ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะตลอดจนเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรระบบการสั่งการระบบการประสานงานและทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะผลที่ออกมานะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้สะท้อนถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของทุกๆชีวิตในครั้งนี้ทั้ง37หน่วยงานเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกๆหน่วยงานนะคะที่ได้มีทั้ง องคาพยพทุกหมู่เหล่านะคะได้มีการมาฝึกซ้อมแผนกันแบบนี้ให้เยอะๆแล้วก็ให้รู้สึกชินเพราะว่าอนาคตข้างหน้านะคะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดเดาได้หรือเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดเดาไม่ได้หรือเป็นภัยพิบัติที่ตามธรรมชาติที่ได้มีการเกิดขึ้นแบบที่เราไม่สามารถตั้งตัวได้ใช่ค่ะทางภูมิศาสตร์ของทางประเทศไทยของเรานะคะจะไม่ค่อยเจอภัยธรรมชาตินะคะแต่รู้ไว้ใช่ว่าใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะหากมีการซ้อมแผนซักซ้อมกันไว้อย่างดีอย่างไรนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็องค์กรโดยรวมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพแวดล้อมทั้งหมดนะคะก็จะได้กระทบน้อยลงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นช่วง

0: แรกในรายการเรื่องของข่าวชาว AM ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีรอกันสักครู่นึงนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกช่วงที่2ของรายการกันค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
1: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมไปอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเนื้อหมดตัว
0: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
2: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความไข้เกรงเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
0: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต
1: ผมรองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์บุญเหลือตำแหน่งก็คือรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับแล้วในฐานะหัวหน้าโครงการศึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านกิจการการกระจายเสียงและแพร่ภาพนะครับของกตป.กสทช.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการศึกษาที่เน้นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของ OTT นะว่าด้วยบทบาทภารกิจของกสทช.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องแพลตฟอร์มนะโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคุณมือง่ายนะมีทั้งคุณแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อความการตรวจสอบทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะในหลากหลายมิตินะในขณะเดียวกันเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆก็สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อประชาชนรวมถึงสวัสดิการต่างมากมายอย่างเช่นตัวอย่างง่ายก็คือภัยหลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเขาเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นอย่างที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังหมดเนื้อหมดตัวในขณะเดียวกันเรื่องของอาชญากรรมนะอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อเสพสื่อออนไลน์เนี่ยในเยาวชนหรือว่าคนจำนวนมากก็เรียนแบบอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเรียกอย่างง่ายๆการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเป็นโจทย์ใหญ่นะครับซึ่งทำให้ตัวกตป.กสทช.เนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้เป็นอย่างมากว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหรือว่าแก้ไขกฎหมายนะรวมไปถึงแม้กระทั่งการยกร่างกฎหมายเพื่อ นำไปสู่การกำหนดเขาเรียกภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกสทช.ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกสทช.เองเนี่ยมองว่าตัวกฎหมายเนี่ยนะที่ให้อำนาจกับกสทช.ในการควบคุมกำกับดูแลนะแพลตฟอร์มต่างๆหรือกิจการที่เรียกว่า OTT เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่นำมาสู่การดำเนินการศึกษาในด้านนี้ในครั้งนี้นะครับซึ่งหมายเลขวางแผนมีรับผิดชอบนะดำเนินโครงการให้กับกสทช.นะครับถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาของเพื่อทุนจากตัวกสทช.กสทช.หรือพูดง่ายโดยรวมก็คือกสทช.นะครับเป็นผู้สนับสนุนทุนในการศึกษาเพื่อนำไปสู่การเสนอข้อมูลต่างๆและนำไปสู่การแก้ไขหรือว่าปรับปรุงกฎหมายรวมถึงยกร่างกฎหมายซึ่งทางด้านฝ่ายการเมืองโดยสมาชิกผู้ที่สภานะหรือฝั่งของผู้ที่สภาให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะว่าจำเป็นแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีกฎหมายที่มีความชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือมีหน่วยงานที่ต้องมีหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยคือ DE นะหรือกระทรวงดิจิทัลผู้ดูแลงานซึ่งเขามีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเข้ามากำกับดูแลกิจการด้านแพลตฟอร์มนะซึ่งเขาเรียกชื่อย่อเอด้านี่ของ DE นะครับนี่ก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญเพียงแต่ว่าตัวของเอ็นด้าเนี่ยนะเขาได้มีกฎหมายออกมาว่าเป็นหน่วยงานที่แพลตฟอร์มที่ทำธุรกรรมทางการเงินธุรกิจหรือการค้าการขายเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนกับเอ็นด้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ลงทะเบียนกับเอ็นด้าแล้วก็คือ Shopee Lazada นี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะที่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์หรือค้าขายนะซึ่งเมื่อมีการลงทะเบียนเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาเขาเลือกซื้อสินค้าใช่ไหมครับหรือทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันมีความปลอดภัยสินค้าที่ส่งไม่ตรงปกง่ายๆส่งให้ผู้ซื้อไม่ตรงปกเนี่ยผู้บริโภคหรือประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องนะผ่านระบบของเขาเนี่ยแล้วสามารถที่จะตัว Lazada หรือว่า Shopee เนี่ยเขาก็จะดำเนินการกับผู้ขายใช่ไหมฮะหรือกิจการที่ทำภายใต้ Shopee หรือว่า Lazada เนี่ยสามารถที่จะคืนเงินหรือว่าชดใช้ค่าเสียหายกับ ประชาชนหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันนี้คือในส่วนที่ดีเขาดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในขณะเดียวกันสำหรับกสทช.เนี่ยรับผิดชอบหลักๆเดิมทีกสทช.เนี่ยถ้าภารกิจหลักๆเท่าเดิมจำได้เนี่ยก็คือควบคุมดูแลกำกับกิจการด้านโทรทัศน์ใช่ไหมมีโทรทัศน์มีโทรทัศน์หรือว่าทีวีเนี่ยหรือว่าอันนึงก็คือวิทยุเหมือนวิทยุที่เราฟัง FM พวกนี้ใช่ไหมฮะอีกอันนึงคือวิทยุสื่อสารใช่ไหมแล้วก็โดรนพวกโดรนเขาใช้สัญญาณใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนอกเหนือจากโดนแล้วก็มีอะไรฮะวิทยุนะถ้าจำได้วิทยุสื่อสารวิทยุโดรนแล้วก็โทรทัศน์อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นสื่อแบบผมเป็นคลื่นแบบออฟไลน์ใช่ไหมฮะที่เขาชอบใช้ย่อๆกันนะทีนี้พอด้วยวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้านะด้านอินเทอร์เน็ตนี่แหละด้านโทรศัพท์ที่มันก้าวหน้ามากมันก็เปลี่ยนไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาด้านแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาใช่ไหมหรือสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อเช่นมีเดียประเด็นก็คือว่าทางกสทช.เองก็หนักว่ามเนี่ยตัวกฎหมายเองเนี่ยมันไม่ยังไม่ชัดเจนทำให้เขาเนี่ยยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของการเข้ามากำกับดูแลนะสื่อผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่หลักๆปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นในการในเชิงธุรกรรมก็จะเป็นของ DE โดย EDA รับผิดชอบในการที่เรียกว่าบังคับเป็นกฎบังคับว่าแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ต้องขึ้นทะเบียนกับ EDA นี่ก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้ให้กับประชาชนหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นประชาชนในขณะที่ถ้าเป็นในส่วนของกสทช.มันเน้นเรื่องของการแพร่ภาพและการกระจายเสียงใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าโซเชียลมีเดียที่แพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยตัวกฎหมายของกสทช.เองเนี่ยในตัวกสทช.เองเขาก็มี2มุมที่เขามองกันอยู่ว่า1มุมนึงบอกว่ากฎหมายไม่ชัดเจนนะทำให้มันมีความซุ่มเสี่ยงที่ถูกฟ้องนะจากผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนนะอันที่2คือมุมนึงบอกว่ามันจะเป็นกสทช.มีอำนาจเพราะเป็นเรื่องของการแพร่ภาพและการกระจายเสียงใช่ไหมฮะแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยนะกสทช.มองว่าเขาควรจะเป็นอำนาจของกสทช.ถือว่าอำนาจนั้นมันต้องมีกฎหมายที่รองรับที่ชัดเจนซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะเราจะพบว่าในขณะที่บอร์ดของกสทช.เนี่ยนะครับท่านหนึ่งเนี่ยนะครับไปอะไรนะเขาเรียกอะไรดำเนินการกับอะไรนะเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มผู้ประกอบการรายหนึ่งก็ถูกฟ้องในขณะเดียวกันประชาชนก็ฟ้องกสทช.ว่ากสทช.นี่ไม่กำกับดูแลควบคุมแพลตฟอร์มต่างๆให้ดีทำให้เกิดปัญหาต่อประชาชนหรือว่าในฐานะที่เป็นผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องของหน่วยงานหลักที่จะทำให้ในการกำกับดูแลการแพร่ภาพและการกระจายเสียงผ่าน OTT หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะก็มีการถูกเถียงเรื่องนี้มากว่ามันควรจะดำเนินการอย่างไรแล้วกสทช.เนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานหลักหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นที่ศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยใน10ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อถกเถียงที่มีเป็นเสียงที่ไม่ได้เหมือนกันทั้งทีเดียวว่าบทบาทควรจะอยู่ที่กสทช.เป็นหลักหรือว่าดีเป็นหลักเพียงแต่ว่าเราก็เห็นแนวโน้มว่ากสทช.เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานหลักเสียงก็ยังออกมาทางกสทช.ในขณะที่ดีก็รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนเชิงพาณิชย์นะเพราะนั้นกฎหมายตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญที่ทำให้แม้ท่านตำรวจที่รับผิดชอบด้านสื่อออนไลน์หรือง่ายๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่ว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยหรือสอทเนี่ยสามารถที่จะมีความอะไรนะมีกฎหมายที่มันชัดเจนในการดำเนินการที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมระหว่างส่วนราชการต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างที่มีที่รับผิดชอบอันนี้เป็นสิ่งที่กสทช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็ตระหนักถึงครับว่ามันควรจะมีการออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่ชัดเจนแล้วให้อำนาจกับกสทช.ที่มันชัดเจนมากกว่านี้ในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยที่ดำเนินการลงในพื้นที่เนี่ยนะในภาคต่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นรวมกทม.ด้วยในครั้งที่10แล้วเนี่ยเราได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆตัวแทนจาก หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับพื้นที่เนี่ยทุกหน่วยนะครับเป็นอย่างมากนะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหวังของเราเนี่ยที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือหน่วยงานต่างรวมถึงภาคประชาชนภาคธุรกิจเนี่ยเขามองว่าเรื่องของปัญหาที่เกิดจากแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนนะต่อทรัพย์สินต่อชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราในแต่ละครั้งที่เราจัดประชุมในแต่ละภาคเนี่ยไม่ได้ใครหนึ่งด้วยจำนวนที่สัดส่วนไม่ได้เยอะมากเลยนะแต่ว่าด้วยคลื่นหรือว่ากระแสของหรือว่าในน้องของปัญหาที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหน่วยงานต่างๆหรือว่าภาคประชาชนภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วก็เข้ามาร่วมเมื่อเราเชิญเข้ามาร่วมคือปัจจุบันเวลาเราพูดถึง1441ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยทั้งที่เป็นผู้ที่มีความรู้ว่าอยู่ในงานต่างๆเนี่ยยังทราบหรือว่า1441เนี่ยเป็นไหมนะเป็นศูนย์ก็ศูนย์แก้ไขปัญหาหรือว่าศูนย์รับเรื่องราวต่างๆเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะจริงแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบว่าอ๋อนี่แหละต้องเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าหน่วยเนี้ยนะที่จะตั้งขึ้นมาต้องมีการเขาเรียกว่าดำเนินการพัฒนายกระดับการรับรู้ของประชาชนนี่มากกว่านี้เนี่ยแม้กระทั่งว่าบางท่านเนี่ยอยู่ในกรรมธิการเองเนี่ยยังเพิ่งไปรู้ว่ามี1441นะฮะ1441เนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมผมเองนี่ก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันว่ามี1441เพิ่งเห็นการโฆษณาครั้งแรกในทีวีนี่คือมุมสะท้อนนะที่สำคัญนะอันนี้ไม่ได้ไปว่าหรือไปโจมตีตัวทุกที่เขาทำงานไม่ใช่แต่ว่ามันชี้เห็นว่าจากการศึกษาทำให้เราพบว่าของแม้กระทั่งการดำเนินการของ1441เองเนี่ยการรู้ของประชาชนหรือการตระหนักถึงข้อมูลต่างเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จมากนะนี่เป็นโจทย์ใหญ่แต่ว่าการศึกษาทำให้เราพบว่า1441ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงตัวเองนะซึ่งเป็นข้อดีนะครับไม่ใช่ข้อเสียนะครับเพราะการศึกษามันทำให้เราให้เราเห็นข้อมูลต่างแล้วทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองต้องปรับปรุงวิธีการต่างเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อสารกับประชาชนนะครับผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งของกสช.ที่ต้องดำเนินการนะในการเป็นเขาเรียกอาจจะเป็นแม่ข่ายหรือเป็นเซ็นเตอร์ที่สำคัญเนี่ยเป็นหน่วยงานเพราะว่าต้องรับผิดชอบเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมการคุ้มครองประชาชนซึ่งผมคิดว่าตัวกสช.เองไม่สามารถเป็นเสกความรับผิดชอบได้นะอันนี้คือสำคัญอันนี้ทั้งนี้นะก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารกสช.เองหรือว่าบอร์ดกสช.ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ว่าจะพัฒนาแล้วปรับปรุงนะปิดศักยภาพของหน่วยงานซึ่งมีสูงอยู่แล้วนะเพราะว่ามีเครือข่ายที่เยอะมากเครือข่ายการสื่อสารของกสช.ครอบคลุมทั้งหมดนะมีอำนาจในการกำกับขึ้นโทรศัพท์ใช่ไหมทั้งหมดขึ้นโทรศัพท์ก็เป็นตัวหัวใจสำคัญในการที่จะนำไปสู่การพัฒนานะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆใช่ไหมครับสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงมีวิทยุชุมชนนะครับโทรทัศน์วิทยุในแบบออฟไลน์อีกอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าในงานศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ข้อเสนอหลอมนี้ว่ากสทต้องดำเนินการในเชิงลุกมากกว่านี้พูดง่ายๆอันนี้เราก็เห็นถ้าอธิบายไปตรงๆเราจะพบเรื่องเหล่านี้แต่ว่าปัจจุบันกสทเขาก็ทำเยอะนะครับเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าพอเราสายชุมชนที่เนี่ยมันชี้เห็นว่าหรือมันแสดงเห็นว่ามีเขาเรียกว่าอาจจะบอกว่าจุดอ่อนหลายประการด้วยกันซึ่งนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าพูดในเชิงของการศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับจริงๆด้วยบทบาทและภารกิจของกสช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในเรื่องของการกำกับดูแลขึ้นใช่ไหมแล้วที่สำคัญเนี่ยในปัจจุบันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ OTT หรือซึ่งมันก็โยงไปถึงเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นภารกิจของกสช.ในตรงนี้เพราะฉะนั้น ในเรื่องเหล่านี้ประชาชนเนี่ยต้องเข้าใจว่าบทบาทเหล่านี้มันอยู่ในความรับผิดชอบของกสทช.ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยต่อกสทช.ก็ถือว่าเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่ทำให้กสทช.เนี่ยจะต้องพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของตนเองคือยกระดับศักยภาพทั้งที่มีสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มันสามารถที่จะดูแลประชาชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนด้านภัยออนไลน์หรือผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์ภัยจากสแกมเมอร์หรือว่าภัยจากแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับในการเข้าไปใช้แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยไปใช้เฉพาะแบบแพลตฟอร์มที่มันเขาเรียกมีการขึ้นทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนซึ่งตรงนี้ตัวกสทช.ก็ต้องเป็นหนึ่งในเครือข่ายเป็นแม่ข่ายที่สำคัญร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น DE หรือว่าตำรวจหรือที่เรียกว่าตำรวจไซเบอร์หรือแม้กระทั่งส่วนแม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทยเองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องการเข้าถึงประชาชนนะครับอย่างเวลาเราพูดถึงเรื่องพื้นที่เนี่ยสิ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าใจกสช.มากเนี่ยแล้วรับรู้ถึงอะไรบทบาทที่ของกสช.แล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยตัวกสช.เองก็สามารถใช้ผ่านวิทยุชุมชนซึ่งยุมชนมีความสำคัญมากเพราะประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ในเชิงพื้นที่ก็คือหมู่บ้านแล้วทำงานร่วมกับเนี่ยหมู่บ้านก็คือมหาไทยนี่แหละกรมการปกครองมหาไทยที่เรียกว่าเป็นท้องที่นะทุกเดือนเนี่ยต้องมีการประชุมอำเภอกันอยู่แล้วเพราะนั้นการสร้างการตระหนักรู้เรื่องภัยออนไลน์หรือปัญหาออนไลน์เนี่ยหรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียการดูแลพฤติกรรมของลูกหลานเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าประชาชนนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่ารับรู้ลักษณะถึงความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยออนไลน์หรือว่าการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยแล้วก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำให้ประชาชนเนี่ยนะปลอดจากเรื่องปลอดภัยจากเรื่องเหล่านี้นอกจากนี้แล้วการใช้สื่อเหล่านี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเลือกใช้ที่เป็นประโยชน์เพราะมีความสำคัญเป็นมากนะครับต่อการพัฒนาต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในเบื้องต้นจากการลงที่10ครั้งเนี่ยนะครับก็ในส่วนหลักๆเขาจะเหลือภาคเหนือภาคเหนือแล้วก็เหลือภาคใต้1ครั้งภาคเหนือ3ครั้งแล้วก็ที่จังหวัดชลบุรี1ครั้งก็จะครบ5ภูมิภาคแล้วข้อผลการศึกษาเนี่ยในการลงที่จะเสร็จสิ้นในช่วงในปลายเดือนเมษายนเนี่ยแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยส่งสรุปผลการศึกษาที่เป็นร่างแรกเนี่ยในช่วงปลายเดือนพฤษภาแล้วก็จะมีการทำเรียกว่าประชาพิจารณ์พูดง่ายๆครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับกสทช.กตป.กสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนในการศึกษานะครับโครงการศึกษานี่มันจะนำไปสู่เรื่องของการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายรวมไปถึงการยกร่างกฎหมายนะเพื่อที่เกี่ยวข้องกับกสทช.ว่ากสทช.เนี่ยควรจะมีบทบาทและภารกิจในเรื่องของการกำกับดูแลการควบคุมนะกสทช.แพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าสื่อออนไลน์มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้กฎหมายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าหรือที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอหรือยังซึ่งส่วนหนึ่งเราก็จะพบว่าปัญหาคือเจ้าภาพหลักนั่นแหละนะเจ้าภาพหลักในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประชาชนไปแจ้งตำรวจใช่ไหมตำรวจก็บอกไปธนาคารแล้วก็กลับมาที่ตำรวจนะแล้วก็แม้ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆก็เป็นเพียงหน่วยงานที่รับเรื่องเราไม่สามารถพัฒนาให้ยกระดับการแก้ไขปัญหานี่ทันกับนะแพลตฟอร์มต่างๆที่ใช้การหลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการดูการรับรู้ของประชาชนเนี่ยเพียงแค่การสร้างการตระหนักรับรู้ของประชาชนถึงผลกระทบของภัยออนไลน์เนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนเขาเรียกมีสติไม่เขาเรียกว่าบางครั้งเขาอย่างในลงที่เขาจะบอกอย่าโลภปัญหาคือโลภมากเช่นไปลงทุนใช่ไหมลงทุนหุ้นอะไรแล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยแต่ว่าการข้อมูลต่างๆที่ไปสู่ประชาชนที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยประชาชนจะมีสติก็ไม่เขาเรียกว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ไม่โลภไม่ต้องมีสติใช่บอกอะไรนะมีสติแล้วก็ไม่โลภเรื่องใหญ่มากนะครับการใช้สื่อออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานต่างทำความข้อมูลเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าเอาว่ากินก็ถือว่ายังไม่ตอบยังไม่ประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะนำไปสู่อันหนึ่งที่สำคัญนั่นคือเรื่องของแนวทางว่าด้วยเรื่องของการเก็บภาษีพูดง่ายซึ่งจะมีผลต่ออะไรนะต่อรายได้ของประเทศในเรื่องของนี้ด้วยในเรื่องของที่แพลตฟอร์มต่างๆได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญ

0: เทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้โมเดลพร่องน้ำเพิ่มแก้มลิงรับมือเอลนีโญ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 13,000 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทโดยทางกนอได้สำรวจและประเมินความพร้อมล่าสุดในเดือนมิถุนายนพบว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีข้อติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กนอวางแผนเตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดโอกาสคนพิการกู้เงินสร้างอาชีพดอกเบี้ย 0% รายบุคคลสูงสุด 120,000 บาทรวมกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนางสาวสนธยาบุญยภูสินอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกเปิดเผยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมรายบุคคลสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อรายและในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีแผนประกอบอาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายส่วนการกู้ยืมแบบกลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อกลุ่มผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิผู้ขอกู้ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องมีศักยภาพในการประกอบอาชีพรวมถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้โดยมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศประธานาธิบดีเลบานอนหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกาตาร์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลลาห์ในเลบานอนทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายจาเรสคูสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนรองประธานาธิบดีแวนส์ระบุว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
9: ่ edu.khonkan.phd.go.th
8: โทรศัพท์โทรสาร
9: 043-306-268
10: เทศกาลเดินทางสิไก่คือไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และค่าควมคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างหันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเขาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
11: ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8-18นอตหรือ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาลากามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8-18นอต หรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสมไฟในส่วนให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
13: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยฟังใจดีเว้ย
1: เอ้าเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเท่งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
4: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะทั้ง2ระบบค่ะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งนะคะ1ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์เช่นเคยทักทายกันนะคะบนคลื่นณปัดแห่งนี้นะคะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต้องจำขึ้นใจเลยแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะท่านที่ติดตามรูป AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะรู้ไปถึงวันนี้เพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นท่านผอ. อัจฉริยะมังธานีแน่นอนนะคะนี่หลายท่านจะเห็นนะคะว่าน้องๆนะคะมาจากไหนหนุ่มน้อย2หนุ่มนี่มาจากไหนหนุ่มน้อยดีเจหรือจะเป็นเรียกว่าที่ดีเจหน้าใหม่หรือเปล่าแน่นอนกันเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้เรามีน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นนะคะก็พร้อมนะคะบอกหอบเรื่องราวดีๆเปิดอกนะคะอยากจะมาเตือนภัยในการขับขี่ขับรถใช้ถนนเยาวชนรุ่นใหม่หรือทุกท่านนั่นแหละวันนี้ต้องเรียกว่าต้อนรับเลยนะคะน้องๆเยาวชนคนเก่งคนกล้าทั้งสองท่านนี้นะคะสวัสดีทักทายนะคะน้องโจและน้องทีมสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: นี่สองหนุ่มนี้นะคะเดี๋ยวพี่เบิ้ลจะให้ทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังและก็ท่านที่ติดตามชมสดทั่วโลกเลยนะวันนี้นะคะเดี๋ยวใครเป็นใครนะคะเดี๋ยวให้ทักทายกันก่อนก็แล้วกันอ่ะเริ่มต้นที่น้องโจก่อนแล้วกันเนาะอ่ะทักทายค่ะแล้วก็แนะนำตัวว่าสาขาไหนนะคะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นจริงหรือเปล่าอาเชิญค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายพงศธรแสนรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อโจครับมาจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลขอนแก่นครับสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมครับ
2: ค่ะนี่
7: สวัสดีครับผมนายวัชรกรสอนเทพาครับชื่อเล่นชื่อทีมครับมาจากคณะวิศวกรรมโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยราชมงคล
2: วิทยาเขตขอนแก่น
7: วิทยาเขตขอนแก่นครับ
2: แม่จะลืมไม่ได้นะคะโจทีมค่ะนี่ท่านอาจารย์คณะก็ติดตามไปอยู่เนาะและเราก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และการบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์น้องทั้งสองคนนี้บอกว่ามีเรื่องราวเด็ดๆนะพี่ปั้นจะมาเล่าสู่กันฟังจากการที่ช่วงนี้เห็นบรรยากาศการจราจรไหมน้องๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าในช่วงเช้าหรือในช่วงเร่งด่วนเนาะผู้คนมากหน้าหลายตาถนนหนทางขับขี่ขับรถกันไปแบบบางคนก็ส่งลูกหลานเรียนหนังสือเอรุงตุงนางถูกไหมนะคะเราเห็นภาพเลยบางคนก็ส่งของส่งพัสดุนะคะเปรี้ยวกันจังเนาะขับขี่โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เอางี้ช่วงแรกนี้ให้ทั้งน้องโจและน้องทิมนะคะมาเรียกว่าเรียกน้ำจิ้มน้ำย่อยก่อนแล้วกันขับขี่ขับรถให้เรามาระวังอ่ะต้องถามน้องๆก่อนว่าเราเดินทางไปเรียนหนังสือเนาะเราจะต้องเรียกว่ามีมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็รถยนต์ต้องถามก่อนเราใช้รถประเภทใด
6: ใช้มอเตอร์ไซค์ครับ
7: มอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับ
2: มอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันลืมอะไรมาหรือเปล่าไม่เอาแฟนไม่เอาแฟนสาวนะไม่ให้ลืมนะอันนั้นนะนะถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็ต้องไม่ลืมอะไรคะหมวก
6: หมวกกันน็อกคร
2: ับใช่นะคะน้องๆทั้งสองคนที่บอกว่าเป็นห่วงนะคะวันนี้อยากจะมาเตือนเรื่องของเพื่อนๆเนาะแล้วก็เรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงเรียนหนังสือให้สวมใส่หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยเอาอันสักนิดนึงก่อนว่าเราไปเรียนหนังสือเนี่ยนะคะเราสวมใส่หรือเปล่าเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยเริ่มจากน้องทีมก่อนแล้วกันวันนี
7: ้คือต้องใส่เป็นประจำเลยครับเพราะว่าทางมหาลัยไม่ให้เข้าครับถ้าเกิดไม่ใส่หมวกกันน็อก
2: แล้วถ้าเกิดว่าทางมหาลัยไม่มีกฎอันนี้ถ้าเราขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเรายังจะสวมใส่อยู่หรือไม่
7: ก็น่าจะยังใส่อยู่ครับในขอนแก่นมันรถเยอะครับ
2: แล้วโจล่ะคะคิดยังไง
6: มันจำเป็นต้องใส่ให้เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราขับรถออกไปในถนนหนทางเนี่ยมันต้องเราไม่ใช่เราใช้รถคนเดียวครับมันมีคนอื่นที่มาใช้รถกับร่วมกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวเองไว้ก่อนนะครับ
2: นี่ปลอดภัยไว้ก่อน
6: ใช่ไหม
2: คะทั้งสองคนคะทีนี้ก็ถือว่าเราเป็นการเตือนเนาะเพื่อนๆกันแล้วกันบางทีเราขับเร็วเราเร่งใช่ไหมคะเราเร่งเครื่องเราเร่งรีบอย่างเงี้ยนอกจากหมวกกันน็อกแล้วไม่ใช่ว่าจะเซฟเราได้นะแต่ว่า อีกเรื่องนึงพฤติกรรมการขับขี่กับรถนะคะคือไม่ให้ขับเร็วคือไม่ขับเร็วนี่ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีแล้วแหละในการขับขี่กับรถที่ปลอดภัยแต่นั่นก็คือยังบอกไม่ได้หรอกว่า 100% ที่เราจะปลอดภัยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมผู้ฟังคะยังมีเทคนิคดีๆที่น้องๆบอกนะคะว่าพฤติกรรมการขับขี่กับรถให้ปลอดภัยนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยต้องสวมใส่เฉพาะคนขับไหมต้องมีคนซ้อนก็ต้องมอเตอร์ไซค์นี่คือหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยต้องคนขับและคนซ้อนต้องสวมใส่นะคะไม่ใช่ว่าเจอด่านตรวจแล้วค่อยสวมหมับอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องๆ นะคะมีเทคนิคดีๆการขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังเนาะในช่วงแต่ละวันนี่แหละนะคะขับอย่างไรให้ปลอดภัยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันนะคะจากน้องโจและน้องทีมนะคะมีมาฝากกันด้วยว่าขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยในแต่ละวันนี่จะต้องทำอย่างไรกันบ้างแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะน้องๆคะมีงานเพลงค่ะที่ทักทายเข้ามาเนาะงานเพลงนี้อาจจะเหงาเศร้าไปหน่อยนะคะงานเพลงของคุณต่ายอรทัยไปฟังเพลงนี้กันก่อนอันนี้เรียกว่าแถวพระยืนนะคะทักทายเข้ามาเนาะ0432367265นะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุรายการสดคุณชมฟังคะเดี๋ยวฟังงานเพลงนี้ช่วงหน้ามาฟังเทคนิคดีๆขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยจากน้องโจน้องทีมกันค่ะ

0: ขอบคุณคุณแม่ SC กันด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะนะคะก็เรียกว่าทักทายงานเพลงเข้ามาสั่งคนใจดำนี่เรื่องเกลียดใครสั่งใครหรือเปล่าเนี่ยนี่คือเรื่องราวของงานเพลงต่างๆนานาคุณผู้ชมคุณฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะน้องโจนะคะน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์เชียวนะนี่หนุ่มๆวิศวะนะคะนี่ก็ถือว่าให้โอกาสนะคะให้น้องๆได้ฝึกประสบการณ์จริงในฝ่ายรายการเนาะของสทขอนแก่นกับในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะในขณะเดียวกันค่ะน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็บอกว่ามาเป็นกองเชียร์หนุนทัพพี่ๆเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะมาจะเจอกันนะมาฝึกประสบการณ์จากสทขอนแก่นที่ท่านผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะเปิดโอกาสให้น้องๆหน่วยงานราชการหรือตามสถานศึกษามาฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะกับสื่อของกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายด้านนะว่าจะเป็นด้านเทคนิคด้านฝ่ายข่าวด้านการจัดรายการอย่างเงี้ยนะคะหรือสื่อโซเชียลดิจิทัลต่างๆนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังสิ่งดีๆกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเทคนิคดีๆการขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยกันค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเก

0: นอนไม่เต็มอิ่มอ่ะเอาสองคนนี้ก่อนแล้วกันบางคนนี่บอกทีมโจฉันเหนื่อยนะฉันนอนดึกนะฉันดูซีรีส์หรือฉันเรียนหนักก็ไม่รู้แหละตอนเช้าฉันไม่เรียนภาคเช้าฉันรีบขับรถไปเรียนหนังสือเนี่ยอาการง่วงๆเบลอๆเนี่ยอันเนี้ยเสี่ยงต่อการขับขี่ขับรถเกิดอุบัติเหตุได้น้องๆเชื่อไหมเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีเรามาบอกพฤติกรรมเราเป็นการเตือนตนเองแล้วก็เตือนเพื่อนๆเตือนในฐานะที่เราเป็นวัยรุ่นดีกว่าว่าเราขับขี่ขับรถทุกวันเนี่ยเหมือนเรียกว่าใช้ชีวิตแบบเสี่ยงมากเลยนะเหมือนไม่รักตนเองอ่ะอาจจะเผลอเรอหรืออาจจะประมาทก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวมาบอกกันดีกว่าว่าพฤติกรรมการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยอะไรบ้างเอาง่ายๆเดี๋ยวเริ่มจากพิมพ์ก่อนแล้วกันเนาะเชิญจ้ะ
1: ครับการขับรถสัญจรอย่างปลอดภัยนะครับหนึ่งเลยต
0: ้
1: องไม่ขับเร็วครับค่อยๆค่อยๆขับช้าๆครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สองครับปฏิบัติตามกฎจราจรครับ
0: ใช่นะคะ
1: แล้วก็3เลยครับต้องไม่ลืมเปิดไฟเลี้ยวด้วยครับ
0: ใช่อันนี้สำคัญคืออย่าว่าคนวัยทองเลยนะหรือจะเป็นวัยทีนนี่แหละบางทีคือเอามอเตอร์ไซค์ก่อนเนาะบางทีเหมือนเปิดไฟค้างอ่ะคุณจะเลี้ยวขวาแต่คุณใส่ไฟเลี้ยวซ้ายค้างมาหนุนในระยะ200กว่าเมตรเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะเขาจะเลี้ยวอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการสื่อสารที่ผิดพลาดเขาจะไม่ตั้งใจก็ได้เนาะอาจจะเป็นเหมือนไฟเลี้ยวค้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเช็คนะคะดีมากเลยน้องทีมนี้เป็นการแบบเตือนเรื่องของไฟเลี้ยวด้วยเนาะนะคะอ่ะทีนี้ฟังเสียงสะท้อนจากน้องโจบ้างเชิญค่ะ
2: การที่เราจะขับขี่ปลอดภัยนะครับเราต้องมีสตินะครับเราคือเราอย่าไปกินของมึนเมาแล้วก็มาขับรถนะครับมันไม่ดีนะครับ
0: มันไม่ด
2: ีต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นอาจโดนลูกหลงไปกับเราด้วยครับ
0: ใช่แล้ว
2: แล้วก็อีกอย่างนึงต้องมีคือพ.ร.บ.นะครับเราต้องไปทำไว้นะครับมันเป็นเหมือนพ.ร.บ.คุ้มครองเราด้วยครับแล้วก็รถครับเราต้องมีติดตัวแล้วก็ใบขับขี่ครับต
0: ้
2: องมีติดตัวไว้นะครับ
0: ค่ะอย่างน้อยก็คือสมมติเจอด่านตรวจโบกปี๊ดปี๊ดอย่างเงี้ยนะหรือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้จะไปแกล้งน้องๆอะไรหรอกบางคนนี่คือนะพกติดตัวไปตลอดเนาะเรื่องของหมวกกันน็อกเอาไว้ใต้เบาะนี่ฉันกลัวทรงผมจะเสียจะเจอด่านตรวจเจอตำรวจไม่รู้ความหมับไปตรงไหนเนาะแบบนั้นก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ขับรถต้องมีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพรบต่างๆก็ต้องมีด้วยเนาะอันนี้สำคัญมากเลยนี่น้องๆทั้งสองคนนะคะบอกว่าวิ่งขับมานานแล้วพี่เปิ้ลผมเนี่ยนะไม่ใช่มือใหม่หัดขับแต่เซียนมานานแล้วแล้วก็มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถแล้วด้วยใช่ไหมคะน
1: ี
0: ่น่ารักมากเลยอภิถามนิดนึงว่าอย่างในสถาบันนะคะหรือน้องๆหลายคนกำลังเรียนมหาวิทยาลัยเนาะไม่จะเป็นปีหนึ่งปีสองหรือปีไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวแต่เรื่องของการใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์เนี่ยค่ะคือเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะตามรถมหาวิทยาลัยนี่คือต้องมีกฎระเบียบไปแล้วว่านะว่าเป็นการปรามเด็กคือห่วงเด็กนั่นแหละอย่างของน้องๆเนี่ยค่ะมีกฎระเบียบอย่างไรบ้างในการที่แบบว่าอย่างคุณครูหรืออาจารย์อย่างเงี้ยถ้าน้องๆมีมอเตอร์ไซค์น้องๆไม่มีใช้เรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้หมวกกันน็อกลงโทษยังไงบ้างตรงนี้มีไหมคะมีกฎระเบียบอย่างไรให้น้องๆทั้งสองคนช่วยประชาสัมพันธ์ทางมหาวิทยาลัยว่าเขามีกฎระเบียบนะพี่เปิ้ลไม่ใช่เฉพาะแบบทั่วทั้งจังหวัดนะคะที่จะต้องเอาผิดกันเฉพาะว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถไม่สวมหมวกกันน็อกปลอดภัยทางสถาบันของเรามีกฎระเบียบตรงนี้อย่างไรบ้างเชิญค่ะ
2: ครับคือมหาลัยเรานะครับถ
0: ้
2: านักศึกษาครับไม่สวมหมวกเขาจะไม่ให้เข้าในรั้วมหาวิทยาลัยเลยครับเขาจะจอดรถไปข้างนอกครับแล้วเดินเข้าไปเอาครับเพื่อเป็นการเหมือนหักดิบนักศึกษาครับว่าเราต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับ
0: ค่ะทีมล่ะคะเจอไหมเคยเจอตรงนี้บ้างไหมเจอการลงโทษตรงนี้ไหมร้านน้องๆทั้งสองคนเป็นเด็กน่ารักมากเลยตัวอย่างที่ดีย
1: ังไม่เคยเจอครับเพราะใส่ตลอดเลยครับ
0: ค่ะคือทุกคนทราบดีใช่ไหมคะว่ากฎระเบียบทางสถาบันคืออย่างไรจริงคณาจารย์หรืออธิการบดีไม่ได้ว่าจะมาลงโทษอะไรนะคะแต่ว่าคือห่วงลูกๆถูกไหมคะก็เลยต้องมีเรียกว่าเข้มข้นตรงนี้หน่อยนะคะคือทุกครั้งแหละว่าเลิกเรียนแล้วเนาะหรือจะเรียนภาคค่ำหรือบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยส่วนใหญ่ก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะ ถ้าเกิดว่าไม่มีหมวกกันน็อกหมวกไอ้ไผ่ตรงนี้

0: นี้อาจจะทำให้แบบเกิดอันตรายคือลองนึกดูนะคะว่าถ้าคนไม่สวมใส่หมวกกันน็อกนิรภัยคือถ้าเกิดว่าขับรถไปเจออุบัติเหตุไม่ชนเขาก็ไปจุ๊บท้ายเขาหรือไม่ก็ไปชนเราเราชนเขาเรงต่างไม่รู้แหละนะแต่เกิดบาดเจ็บเลือดตกยางออกล้มมาหัวฟาดพื้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกนี่คือศีรษะใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่จะมารองรับเราอะถูกไหมคะอาจจะไม่เสียชีวิตในทันทีถ้าดวงสวยคือเสียชีวิตบางคนยังไม่เสียชีวิตอาจจะแบบทุพพลภาพล้มหมอนนอนเสื่อมไม่น่ากลัวแล้วเมื่อเทียบกับคนที่เขาแบบสวมใส่หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะคะแต่เวลาหัวเขาทิ่มลงกระแทกกับพื้นเนี่ยอย่างน้อยก็มีอะไรที่แบบรองรับศีรษะนั่นก็คือหมวกกันน็อกคือเขารอดตายนะพูดง่ายๆเนี่ยคนที่สวมใส่หมวกกันน็อกเวลามีอุบัติเหตุจะมีโอกาสนะคะจะมีโอกาสที่จะไม่เสียชีวิตเมื่อเปรียบกับคนที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยอันนี้เรานึกภาพออกเนาะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันนะคะและคนขับคนซ้อนเองนะคะก็ต้องใส่ใจเสมอนะคะในเรื่องของการสวมใส่หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่เป็นทริคดีๆเป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะคะเรามาย้ำเตือนกันอีกครั้งวันนี้แน่นอนนะคะกับน้องโจน้องทิมนะคะน้องๆมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นนะคะก็มาเรียกว่าช่วยเสริมเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยอะสมมติเรามีแฟนเรามีกิ๊กเรามีเพื่อนนะคะเราบอกวิ๊กนัดกันตรงนี้นะเรารีบเร่งนะคะแต่สิ่งที่เราจะไม่ลืมถ้าเรามอเตอร์ไซค์นะคะถ้าขับขี่มอเตอร์ไซค์นั่นก็คือหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะคะเราฟังเพลงกันค่ะในช่วงนี้น้องๆคะมีงานเพลงนะคะที่ถ่ายเข้ามาหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวจะจัดให้แต่ช่วงนี้ค่ะเราฟังสิ่งดีๆกันสักครู่นะคะต่อกันด้วยเพลงเพราะๆค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนในพร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

0: ุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นวันนี้ยังคงอยู่กับเรานะสดๆกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้10นาฬิกา43นาทีเนาะน้องทิมน้องโจนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นนะคะในขณะเดียวกันน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะเพื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อนมหาวิทยาลัยเนาะมขเนี่ยก็บอกว่ามาชมเช่นเดียวกันเนาะหลังไมค์ก็อุตส่าห์มาเป็นกองเชียร์ให้นะน้องๆคะแล้วก็มาช่วยรับโทรศัพท์ให้เอาละค่ะน้องทิมน้องโจเรามาว่ากันต่อดีกว่ามาเตือนคุณผู้ฟังเตือนทุกท่านดีกว่านะว่ากับการที่เราเอ๊ถ้าขับรถเร็วคืออันตรายเป็นพฤติกรรมเสี่ยงเนาะแค่เสี้ยววินาทีนะคะแต่เกิดว่าถ้าเราขับช้านะคะขับช้านี่คือปลอดภัยต้องมาแหละนะคะรู้ไหมว่าทุกเทศกาลทุกวันนี่แหละนะคะตัวเลขหลักๆที่บ้านเรานะเสียชีวิตง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือขับรถเร็วถ้าลดพฤติกรรมตรงนี้ได้หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ขับเร็วก็เรียกว่าจะช่วยเซฟชีวิตได้นะคะดังนั้นเรามาเตือนคุณผู้ฟังดีกว่าว่ากับการที่เราไม่อยากจะเรียกว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนาะหรือไม่อยากจะดวงซวยนี่นะคะในช่วงที่แบบขับรถไปเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรก็คือไม่ขับเร็วนอกจากไม่ขับเร็วนะคะจะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วยังช่วยประหยัดน้ำมันเดี๋ยวให้ทั้งน้องทีมน้องโจว่าข้อดีเรื่องของการไม่ขับรถเร็วเตือนทุกท่านกันเชิญค่ะ
4: ครับข้อดีของการไม่ขับรถเร็วนะครับนอกจากจะช่วยลดเรื่องการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังช่วยลดโอกาสการถูกจับแล้วก็เสียค่าปรับด้วยครับ
3: นี่ไหนคะเจอบ่อยหรือเปล่าทิมเจอบ่อยไหม
4: ก็มีเจอบ้างอยู่ครับ
3: ไปทำอะไรเล่าให้ฟังนิดเดิมทำไมถึงเจอปรับนี่คือขับเร็วเหรอจ๊ะหรือว่าไม่หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยหรืออย่างไร
4: บางทีก็ลืมสวมหมวกบ้างครับ
3: รอโอ้ไหนคะแต่ตอนนี้เข็ดแล้วใช่ไหม
4: ใช่คร
3: ับอันนี้ไหนคะทิมบ้างล่ะคะโจบ้างล่ะคะโจบ้าง
5: ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถด้วยครับการไม่ขับรถเร็ว
3: ค
5: ่
3: ะ
5: และเวลาเราขับเร็วเผื่อมีคนจะข้ามทางม้าลายไงครับ
3: ค่ะ
5: มันเราจะได้มีปฏิกิริยาตอบสนองได้เร็วครับในการหยุดรถยนต์ครับ
3: อ๋อนะคะก็คือเรียกว่ารับมือได้ทันเนาะต
5: ่
3: อการที่จะเบรกทันหรือบางทีนะถ้าเราขับมาเร็วไม่รู้แหละน้องหมาน้องแมวหรือไม่รู้นะผู้คนอาจจะวิ่งข้ามมานะคะเราเบรกไม่ทันเนาะเบรกลากล้อเบรกอย่างไรเราหัวทิ่มกลายไปว่าเราเสียหลักได้ซ้ำไปบาดเจ็บเลือดตกยังออกเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นข้อดีของการที่ไม่ขับรถเร็วนี่ดีมากเลยนะคะอันดับแรกก็คือทำให้ตนเองนะคะอย่างน้อยก็คือป้องกันตนเองถ้าบาดเจ็บถ้าล้มจริงๆถ้าไม่ขับเร็วนี่นะก็คือลดเรื่องของการที่ไม่บาดเจ็บหนักเนาะยังมีชีวิตกลับคืนไปขับใหม่ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น้องๆอยากจะเตือนอะไรอีกนะคะที่บอกว่าดื่มไม่ขับนอนตรงเนี้ยคืออย่าเพิ่งเมาเลยนะดื่มแล้วไปขับนี่นะขับไปเริ่มเมาเพราะฉะนั้นเอาแต่ถ้าคุณดื่มปุ๊บนี่คุณไม่ต้องขับเลยนี่ตรงนี้เช่นเดียวกันน้องๆอยากจะเตือนเพื่อนๆอย่างไรบ้างจากเลิกเรียนนะคะกับการที่ขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยแล้วก็กับการที่แบบมีกิจกรรมรื่นเริงหรรษาเราจะ แก้ปัญหาอย่างไรเราจะทำอย่างไรนะคะว่าเฮ้ยเราเมาจริงนะเราดื่มแล้วเนี่ยนะเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรอาเชิญค่ะ
4: ถ้าเกิดว่าเราเมาแล้วนะครับเราเรียกแก๊ปแทนได้ครับ
3: นี่นะ
4: ไม่ต้องขับเองครับ
3: ไม่ต้องขับเองส่วนจะบอกทางถูกหรือผิดนะอีกเรื่องนะนะคะก็คือใช้บริการโดยการที่เราเลี่ยงการที่ไม่ขับรถนะคะแต่จะเป็นต้องกลับบ้านหรือกลับหอพักจริงๆเนาะเราก็อยากจะไปพักผ่อนเนาะเราก็อาจจะมีการเรียกบริการหนุ่มสาวรีเดอร์หรือไม่ก็รถบริการนะคะแล้วโจนะคะนานๆครั้งหรืออาจจะมีทุกครั้งหรือเปล่าบ่อยไหมกับการที่แบบรื่นเริงหันษาหรืออาจจะไปทำกิจกรรมเลิกเรียนดึกอะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะอุ๊ยไม่ไหวนะขับไม่ไหวฉันง่วงฉันไม่ได้ดื่มแต่ฉันง่วงจริงๆน้องโจนะคะมีวิธีการอย่างไรบ้างเชิญค่ะ
5: วิธีการก็คล้ายๆกันนะครับ
3: ค
5: ือถ้าเราเมาเราไม่มีสติแล้วเนี่ยเราควรใช้รถเรียกรถสาธารณะมารับเราดีกว่าครับเซฟชีวิตตัวเองด้วยครับ
3: นี่
5: เพื่อเซฟคนอื่นด้วยครับ
3: เซฟคนอื่นด้วยเซฟตัวเองด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าน้องทั้งสองคนอาจจะอยู่หอพักเดียวกันหรือไปบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะมีน้ำใจนอนที่นี่เถอะเนาะอย่าค้างที่นี่ตื่นพลังชาร์จพลังสดชื่นก่อนแล้วค่อยขับแล้วค่อยกลับอย่างนี้นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีก็ถือว่าเป็นการที่น้องๆเตือนเพื่อนๆด้วยกันเนาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะคือวัยรุ่นบางครั้งน่ะไม่ใช่ว่าจะทันใจปุ๊บปั๊บวัยรุ่นก็เป็นคนดีคนเก่งและก็เป็นคนที่เรียกว่าสอนเพื่อนต่อเพื่อนเนี่ยคือบอกกันนะคือกูรักมึงนะกูเป็นห่วงมึงนะอะไรประมาณนี้คือถ้าเป็นภาษาเพื่อนนะคะแต่ไม่ได้ว่าเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพนะอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนๆนะคะหรือว่ารุ่นเดียวกันเขาคุยกันเฮ้ยเขาเข้าใจกันเหล่านี้เป็นต้นนะคะจริงๆแล้วสถาบันครอบครัวนี่ก็คือเป็นด่านแรกน้องๆเชื่อไหมน้องอาจจะรู้แหละนะว่าสตาร์ทเครื่องปุ๊บบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าขับเร็วนะลูกอย่าขับเร็วนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนไม่เข้าใจหัวอกปู่ย่าตายายหรือว่าผู้ปกครองเขาเป็นห่วงขนาดไหนท่านเป็นห่วงขนาดไหนนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเพื่อนเตือนเพื่อนเขากลับฟังนะเหล่านี้เป็นต้นอะไรก็ได้เนาะในสิ่งที่จะทำให้คนรอบข้างคนที่เรารักคนที่เราห่วงนี่แหละค่ะทั้งเพื่อนทั้งญาตินะคะที่จะปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่ขับรถคือบอกกันเลยนะคะเตือนกันเลยด้วยความห่วงใยเนาะเอาละค่ะไหนๆก็ช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวให้น้องพิมกับน้องโจนะคะฝากเตือนทุกท่านที่กำลังใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนขับขี่ขับรถนะคะในช่วงนี้ให้ระมัดระวังทั้งคนข้ามถนนทั้งคนขับอ่ะเชิญเริ่มตั้งแต่น้องพิมก่อนละกันค่ะแล้วก็น้องโจเนาะเชิญค่ะ
4: ครับอยากจะฝากไปถึงทุกคนนะครับอยากให้ช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรครับแล้วก็ถ้าเมาก็ไม่ขับครับ
3: ค่ะ
5: สำหรับผมนะครับอยากให้มีสติคิดก่อนนิดนึงครับห่วงความปลอดภัยของตัวเองและผู้เพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนครับจะได้ปลอดภัยด้วยกันทั้งสองคนครับ
3: ค่ะแล้วก็เราจะสังเกตนะคะนิดนึงเนาะในช่วงท้ายนะคะผู้คนก็กลับบ้านเลิกงานเลิกเรียนแต่ว่าช่วงนี้จะมีสถานศึกษาโดยเฉพาะน้องๆเด็กอนุบาล นะคะหรือเด็กมัธยมเนี่ยตามสถานศึกษาเวลาเลิกเรียนจะมีน้องๆ นะคะมาไม่ว่าจะขึ้นรถกับผู้ปกครองบางทีอาจจะวิ่งน้องน้องเด็กตัวเล็กๆนะคะนี่ก็คือเราต้องชะลอหรือว่าหยุดตรงบริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษานะคะหรือที่สำคัญให้เกียรติผู้ที่เดินทางเท้าตามริมฟุตบาทต่างๆชะลอหรือว่าหยุดนะคะให้คนที่เขาเดินทางเท้าเนี่ยหรือข้ามทางม้าลายเนี่ยให้เขาข้ามไปก่อนอย่างปลอดภัยนั่นเองในฐานะที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขับนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้เรามาเตือนการขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังรวมไปถึงพฤติกรรมขับขี่ขับรถที่ถูกต้องระมัดระวังเคารพกฎระเบียบจราจรนะคะกับวันนี้น้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นจริงๆเขาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะแต่ว่าพี่เปิ้ลดึงตัวน้องๆมานะมาสะท้อนความคิดเห็นนะคะในเรื่องของการขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยวันนี้กับน้องโจและน้องทิมนะคะวัชรกรสอนเทพาและน้องพงศธรสายรัตน์ นะคะนี่แหละค่ะคือหนุ่มวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคตนะคะที่จะเป็นเรียกว่าอนาคตของชาติที่เป็นพลังรุ่นใหม่นะคะที่จะไปสร้างสิ่งดีๆต่อสังคมและประเทศชาติไทยและดิฉันจิราพรมั่งคำผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมกับวันนี้ทักทายกันเข้ามานะคะไม่จะเป็น FC หรือคุณผู้ชมนะคะคุณคำพันธ์จำทองนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีเช่นเดียวกันและก็คุณบอลสวรรค์มังแดะนะคะอีกหลายๆท่านค่ะที่กดไลค์กดแชร์เข้ามารายการดีๆมีคุณภาพนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อัจฉริยะ มังธานีวันนี้เรา3คนนะคะจะต้องลาไปแล้วพร้อมกับงานเพลงเพราะๆนะคะที่ทักทายกันเข้ามางานเพลงไหนนะคะถ้าเกิดว่าเวลาหมดก่อนวันนี้ไม่ได้เปิดแต่น้อยใจเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเรามาติดตามกันใหม่ในช่วงของรายการสดนะคะทางสภ.ขอนแก่นในการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุวันนี้เรา3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกม2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดโดยบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า 100,000 ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
3: หลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเราก็จะต้องหารือทางกระทรวงการคลังว่าการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของรฟม.เนี่ยเราจะระดมทุนจากที่ไหนซึ่งก็มีแนวความคิดว่าเราอาจจะนำเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไประดมทุนในภายในปีที่สามซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่น้อย ราเชื่อว่าไม่น้อยกว่าปีครึ่งถึงอาจจะถึง2ปีนะครับ
2: นายพิพัฒน์ยังกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตัวเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต 2567 ทับ 2568 วงเงิน 477 ล้านบาท
4: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567-2568 เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตันวงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี
5: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเปิดใจนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
4: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาหม่อมที่การสิปาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคและสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปลุยงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยปกหวีสวยมากเกลือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูแลตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วควอลิตี้เป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
6: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมองว่าใครจะนำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหากครับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
8: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่า1ฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่เป็นช้างโขงป่านั้นมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่5นี่ง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนวิตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่วิตกกังวลคือกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีแล้วก็ผู้ที่วิตกกังวลหมดแล้วว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับสปก.แล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยสปก.เขามีระเบียบของเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
2: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอดถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจโนมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้โนมินีในการถือหุ้นลดลงถึง50%และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็น65%แต่ยังไม่พอใจซึ่งพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายโนมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
9: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางจะมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องเนื้อระไข่ของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายนนี้ทางกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า77ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์กีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
10: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะอำเภอที่มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากยาเสพติดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานหมู่บ้านสีขาวให้ครบ 100% ทุกอำเภอควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าพลุที่เคยเกิดไฟไหม้หากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลายอำเภอที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าพอใจอาทิอำเภอตากใบเจาะไอร้องและจันแนะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเขาวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต
12: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆย้ำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
13: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมแนะขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าอีตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาล Health and Wellness Hub โดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพฮาลาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดมุสลิมโลกกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
15: นางพงเพ็ญโคสิตวรรณรัตน์ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสื่อมวลชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 42-46 บริเวณเต็นท์ตลาด 5 แยกพญาสุเรนทร์เขตคลอง 3 วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชนเวลา 16:50 น.จะแถลงข่าวครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานคนเมืองเขตพระนครเพื่อรายงานการปิดหีบเลือกตั้งและสรุปภาพรวมสถานการณ์การใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันส่วนการแถลงข่าวคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าผลคะแนนชุดแรกจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
16: ในส่วนของการนับผลคะแนนตอนเย็นนะคะจนที่จับเขตอะค่ะก็จะคีย์ผ่านระบบออนไลน์เข้ามาที่ศูนย์ของเราศูนย์ของเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้ถ้าสมมติว่ามันใช้ยังไงสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ค่ะก็คือจะมีหัวข้อของผลคะแนนอยู่ในนั้นก็คือในส่วนของคะแนนของหน่วยแรกเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อยู่ที่ว่าการนับคะแนนของ

0: ียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
2: ผมกิตติเดชแสนนันทูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้การแจ้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
1: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเสนอให้อิหร่านใช้เงินที่ถูกปลดอายัดสำหรับการซื้ออาหารจากสหรัฐเท่านั้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนื่องจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่าน

0: ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางนายคิมจองอึนกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความอันตรายยิ่งขึ้นจากการยกระดับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการโจมตีเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการที่เกาหลีเหนือยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการคงสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดาได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในฝรั่งเศสในจำนวนนี้2รายเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย13รายพร้อมเตือนให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนเฉพาะสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยทางนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับมวลอากาศร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือทำให้อุณหภูมิในฝรั่งเศสและหลายประเทศพุ่งสูงขึ้นโดยเมืองบอร์กโรแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง 41.9 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสประกาศปิดหรือปรับเวลาเรียนของสถานศึกษาเกือบ 2,700 แห่งทั่วประเทศพร้อมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางเส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายกับรางรถไฟและขบวนรถไฟเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดสถานทูตอินเดียในกาตาร์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซตาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวอินเดีย12รายและผู้บาดเจ็บอีก66รายขณะที่สถานทูตอินเดียในกาตาร์กำลังทำงานร่วมกับทางกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวอินเดียและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรับรองว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียโดยเร็วที่สุดทางนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการอีกครั้งหลังถูกอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬา13คนด้วยกันในการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในประเภทศิลปะการบังคับม้าร่วมกับนักกีฬาอีก6คนได้แก่เฉลิมฌานยศเวียพาณิชย์ฉันชนกคาร่าลิแคร์ทิตินันสหวัตนารีพุทธสมบัติปวริษาทองระดับและภักจิราธงพักด้านประเภทอีเวนติ้งกรทวัฒน์สำราญร้อยตรีปรีชาขุนจันทร์วรปัตรสิทธิจูวีรพัฒน์ปิดกานนท์และพันตรีสุภาพเผางามและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางชนพรการุณยทัศน์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจนัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากลีโอเนลเมสซี่ทั้ง2ประตูทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เคยทำไว้16ประตูด้านการแข่งขันในกลุ่มไอฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติอิรักไป3ประตูต่อ0จากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอุสมานเดมเบเล่อีก1ประตูคว้า3แต้มผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น. ฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Cup 2026

0: รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกันทารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกันทารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2ประตูต่อ0หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทารมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นสำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GIO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพงศ์ศรีสวยพีระดลมาลาศีและประกรณ์เกียรติพึ่งไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัทพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนพัฒน์ขอพึ่งด้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยที่ดีขึ้นอย่างมากนางนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้ว120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทโดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ให้บริษัทซินิเพล็กออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีสโมสรแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยทัพสิงห์พงาดจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียออสตาที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้จากนั้นจะบินตรงมาประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2026ที่เมืองอาเมดาบาดรัฐคุชราชประเทศอินเดียทัพตบลูกยางหนุ่มไทยแซงชนะโอมานได้3-1เซต17-25 15-25 25-18 และ25-20ทำสถิติชนะ2แพ้1นัดมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มดีชั่วคราวแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 ตามเวลาประเทศไทยนายดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภท Extreme Cross Country ในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Mountain Bike โดยมีพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือการพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตตัวพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจากการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยจากกรณีที่นักกีฬาโค้ชผู้จัดการทีมตะกร้อไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026รอบชิงชนะเลิศล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟแจ้งข้อกล่าวหานักกีฬาโค้ชและผู้จัดการทีมตะกร้อไทยรวมทั้งหมด8คนนอกจากนี้อีสตาฟยังสั่งระงับบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันและยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกร้อชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำตัดสินออกมาเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ยื่นหนังสือชี้แจงไปยังอีสตาฟภายในระยะเวลา14วันส่วนบทลงโทษหากถูกตัดสินว่าผิดจริงจ จะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนการพักการแข่งขันการปรับเงินไปจนถึงการแบนตลอดชีวิตปุริมภัสสรการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่วันที่25 มิถุนายนถึง16 กรกฎาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการการประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3 อัตรานักคอมพิวเตอร์2 อัตรานักวิทยาศาสตร์3 อัตรานักบัญชี9 อัตรานักอาชีวะอนามัย3 อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2 อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 มิถุนายน 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16 อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111
6: อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินท่านผู้ฟังคะอาการคอดำรักแร้ค้ำมีติ่งเนื้อขึ้นตามตัวที่หลายคนกำลังประสบปัญหาและอาจคิดว่าเป็นเรื่องผิวหนังทั่วไปแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินภาวะเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยไม่รู้ตัวค่ะภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ยากร่างกายจึงต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากปล่อยไว้นานตับอ่อนจะทำงานหนักจนเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงตามมาอาการของภาวะดื้ออินซูลินในระยะแรกอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องหิวบ่อยอยากรับประทานของหวานหรือแป้งมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียรวมถึงมีผิวหนังคล้ำหนาเป็นปื้นบริเวณคอรักแร้หรือข้อพับและบางคนอาจมีติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นตามลำคอรักแร้หรือหลังรวมด้วยสำหรับสาเหตุสำคัญของภาวะดื้ออินซูลินมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานแป้งและไขมันมากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกินความเครียดสะสมและการนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการตั้งครรภ์หรือการใช้ยาบางชนิดเช่นสเตียรอยการรักษาและป้องกันภาวะดื้ออินซูลินสามารถเริ่มได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลดอาหารหวานอาหารมันและแป้งขัดสีเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ภาวะดื้ออินซูลินจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเริ่มสังเกตสัญญาณเตือนและดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆได้ในอนาคตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเพราะการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้เราห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวจบบทความประจำวันเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสตอคนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเราใช้สิทธิ์โบด
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม และคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองพุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์ที่ได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
7: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
10: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทช.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้า สู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับพบกับหมอสงวนนะครับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับและก็เรื่องเล่าดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับติดตามกันได้ทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันอังคารนี่ก็จะเป็นกลุ่มปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ฟังทางวิทยุนะครับสพทจังหวัดขอนแก่นนะครับคลื่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับก็ติดตามกันได้นะครับทุกมือนะครับเหมือนอีกาเช่นเคยนะครับนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพนะครับเอามาฝากกับพ่อแม่พี่น้องหลายอย่างหลายแนวด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาภาวะเลือดห้อนนะโลหิตห้อนนะครับโลหิตห้อนมันเป็นแบบใดนะครับโลหิตห้อนก็คือภาวะความห้อนที่เกินอุณหภูมิปกติของร่างกายนะครับอุณหภูมิปกติของร่างกายแผ่นไทยอยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับอันแผ่นอื่นก็อยู่ที่ประมาณ 37.5 นะครับองศาเซลเซียสนะครับเมื่อความห้อนมันเกิดขึ้นมันก็จะเฮ็ดให้เกิดอาการป่วยนะครับบ่ว่าจะเป็นไข้บ่ว่าจะเป็นปวดแข้งปวดขาบ่ว่าจะเป็นภาวะเลือดหนืดเลือดเป็นพิษหรือดื้ออินซูลินนะครับที่เฮาฟังเกี่ยวกับข้อมูลมากเมื่อกี้นะครับเกิดภาวะตับทำงานหนักนะครับเกิดภาวะไตทำงานหนักนะครับหรือเกิดภาวะเลือดล้มติดขัดนะครับวันนี้ก็เลยนำกลุ่มสมุนไพรนะครับที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เอามาฝากสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับดับความห้อนของโลหิตนะครับเฮ็ดให้มันดีต่อร่างกายนะครับมีอยู่ตัวลักๆก็คือตัวนี้นะครับใบเขาก็คือคล้ายๆกับใบรูปหัวใจเหมือนใบโพนะครับเขาก็คือบอระเพ็ดนะครับหรือเครียกกระห้อนะครับเครียกกระห้อนี่ก็มีอยู่2ชนิดนะครับหรือบอระเพ็ดนะแต่นิยมใส่คือบอระเพ็ดตัวเมียนะตัวเมียจะเป็นตุ้มๆนะครับบ้านเฮาเอิ้นเครียกกระห้อส่วนบอระเพ็ดตัวผู้นี่คือชิงช้าชาลีไทบันทางเมืองอีสานเฮานี่เอิ้นเครื่องหางหนูง้อควายมักไปกินกินเพื่อเฮ็ดให้น้ำดีมันตรงเมื่อน้ำดีมันตรงน้ำย่อยก็จะเกิดขึ้นหลายนะครับความห้อนของเลือดก็สิลดลงอาการอืดท้องแน่นท้องจุกท้องท้องยืงง้อควายก็สิบ่มีนะครับอันง้อควายตัวใดบ่มักกินเครื่องหางหนูมันก็สิปวดท้องแน่นท้องสัตวแพทย์เขาก็จะไปเจาะนะเอาล่มเอาแก้ออกจากท้องนะคนเท่าคือกันนะครับถ้าน้ำดีมันตรงน้ำดีมันแข็งแรงอาการท้องอืดท้องยืงท้องจุกท้องเสียดนะอาการวิ่นเวียนอาการปวดตามเนื้อตามตัวหรืออาการภาวะดื้ออินซูลินกับสีบอมี่ต้องใส่เครียกกระห้อวิธีการใส่เท่ากับกินอยู่2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงปิตะช่วงแห่งความห้อนของร่างกายเกิดขึ้นช่วงหนึ่งแต่ประมาณ10โมงเช้าหอดไม้2อันนี้คือช่วงแรกนะกินช่วงนี้ช่วงไหนก็ได้นะครับกิน10โมงกิน11โมงกินเที่ยงแห่งนี้ตอนเที่ยงนี่พระอาทิตย์ตรงหัวมันจะเกิดความห้อนในร่างกายสูงขึ้นอีกช่วงนึงก็ช่วงก่อนนอนนะครับเช็ดให้รับดีรับดีเพราะว่าตับมันเย็นเลือดมันเย็นก็สิรับดีนะครับตัวที่2ก็จะมีตัวซอยนะในสูตรยาอันเป็นสูตรยาอายุวัฒนาคุมโบราณก็สิหลายตัวด้วยกันบ่ว่าจะเป็นบอระเพ็ดเม็ดข่อยทิ้งถอนตะโกหน้าแหวหมูนะครับพริกไทยหรือดีปีเล่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากก็เลยประยุกต์ใส่นะครับเอาแบบง่ายๆลักๆก็คือเครื่องกระห้อนะครับจะเอามาตำแล้วก็บดเป็นผงผสมกับตัวอย่างอื่นๆตัวละเครื่องหนึ่งเครื่องกระห้อคันคิดบ่ออกก็คือส่วนนี่ก็เอาสักหนึ่งขีดนะ ครื่องกระห้อ1ขีดบักแข้งหรือมะเขือพวง1ขีดนะครับบักแข้ง1เคสให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดหัวใจแข็งแรงกระจายเลือดล่มออกเฟือนๆขึ้นหึ่นหึ่นกัดกัดปาปาซาซาบักแข้งหรือมะเขือพวงเครื่องกระห้อนี่ขมเป็นตะนายลดขมบำรุงน้ำดีแก้ไขนะครับได้สองอย่างแล้วตัวที่สามนี่เหี่ยวหมูหัวย่างเหี่ยวหมูนะครับขุดเอาน้ำทองในทองหน้าเขาเนี่ยล่างดีๆมันจะเป็นหัวออกดำๆดอกนะช่วงนี้กำลังออกดอกหนึ่งขีดคือการล่างให้สะอาดเหี่ยวหมูบำรุงธาตุขับลมช่วยย่อยนะครับตำให้ละเอียดจนมุนนะครับมุนแหลกดีนะคลุกเข้ากันในสามอย่างแล้วนะครับตัวที่สี่นะตัวที่สี่ตัวนี้จะซอยเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็ซอยลดอาการอักเสบนั่นก็คือกระช่ายขิงช่ายบ้านเฮานี่แหละนะครับใส่ร่วมกันนะครับคลุกเข้ากันนะครับหนึ่งเกลือกอห้อสองบักแข้งนะครับ3มะขามเปียกนะครับ4เห่าหมู5กระช่ายนะครับตำร่วมกันย่างละขีดนะครับอันใดซับได้กระซับอันใดตำได้กระตำนะครับตำคลุกเข้ากับกันแล้วกับปั้นเป็นลูกกรเท่าเม็ดบักเกลือพ่วงหรือแบบเม็ดบักแข้งอันนี้ย่างพอดีพองามท่านกินโป้มเนี่ยก็เอาซ้ำปลายนิ้วก้อยนะครับกินเที่ยงกับก่อนนอนที่เหลือกระตากแห่งครับตากแห่งสิเป็นเม็ดลูกกรก็ได้สิเป็นเม็ดแบนๆคือเหรียญหาเหรียญ10บาทก็ได้นะครับหรือสิบดเป็นผงก็ได้1ช้อนชากินละครั้งละ1ช้อนชาถ้าเป็นผงถ้าเป็นเม็ดก็1เม็ดนะครับเที่ยงกับก่อนนอนจะเฮ็ดให้หลับดีท้ายดีนอนหลับตื่นบ่สะดุ้งพอน้ำดีมันบ่เพ้อบ่คั่งนะครับอันนี้สูตรยาดีมาฝากนะครับกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับยกเว้นคนบ่มีเฮ็ดกินกับบ่ได้กินเท่านั้นนะขออนุญาตเปิดสายก็แล้วกันนะครับสำหรับคำถามก็อยู่ในกรอบเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับการแพทย์พื้นบ้าน043 236 726ขอให้อยู่ในโหมดนะครับที่เกิดองค์ความรู้กับ FC ท่านอื่นนำนะครับต่อมากลุ่มสมุนไพรที่ลดขมและกับบำรุงน้ำดีแก้ไขนะครับตัวที่สองครับเปิดสายมาเลยนะเมื่อนี้น้องนักศึกษาฝึกงานนะครับมาค้นทนเสียงให้สวัสดีครับ
1: ครับคุณหมอขอถามไอ้เรื่องคุณและประโยชน์ของบักเท่ากะทิเนี่ยถ้าเขากินแบบว่าเป็นมือหนึ่งสองมือกินไปเรื่อยๆมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาบอก
0: กินหลายพอแล้วครับกินหลายมันยืงไงมันเย็น
1: ก็กัดกินมือหนึ่งบ่ามือหนึ่งสองมืออะไรอย่างนั้นกินแต่จริงๆมันที่เป็นอันตรายผม
0: คันเป็นอันตรายนี่เขาจะบ่เฮ็ดขายด้วยครับแต่ว่าเขาขายดี
1: ครับมันคือบ่ได้ชื่อหรอกมันเป็นบักเท่ากะทิอยู่ในส่วนเขาเองอ๋อ
0: ก็ได้ครับได้กินจักเครื่องหน่วยแต่ว่ากินแล้วมันจะเย็นกินทีหนึ่งไหวเฮ้านี่ตอนนี้อายุจักปีครับ
1: ผม70ปีครับ
0: ไหวช่วงนี้มันเจ็บไหวย่อยยากเฮาก็กินพอดีพองามมีหลายกินหลายบ่ได้ดิมันย่อยยากมันอืดมันยืงยกเว้นว่าเฮาบ่อืดบ่ยืงก็กินได้มันก็บำรุงคอบำรุงเส้นเอ็นนะครับส่วนสรรพคุณมันก็จะกระเฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงครับกินแล้ววิ่งกิน
1: บ่ามือกินมือ1 2มือกินก็คือบ่ได้กินหลายแต่กินแค่กินแค่ประมาณพอๆอีนี่ล่ะ
0: ครับกินแล้วเฮาบ่วิ่นบ่เวียนบ่อืดบ่จุกบ่เสียดกินได
1: ้โอ้ครับขอบคุณ
0: เลยกินได้ครับ
1: ขอบคุณหลายๆ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: มะพร้าวกะทินะครับดีต่อร่างกายด้วยครับนะโดยเฉพาะมันจะเป็นฮอร์โมนกลุ่มบำรุงผู้ชายนํานะครับกลุ่มกินแล้วก็หาวนะครับที่เฮาออกเคยได้ยินข่าวนั่นแหละเท่านึงแล้วกินแล้วก็หาวนะครับกับมะพร้าวก็ได้ขายดิบขายดีนะครับมะพร้าวกะทิมันก็สิโรคมันมันจะมีน้ำมันสกัดเย็นอยู่ในตัวนั่นล่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับปกติเขาก็ครับเปิดยิงมาเลยครับลูกนักศึกษาแพทย์นักศึกษาเพิ่นม่านฝึกงานสวัสดีครับ
2: ครับผมคุณหมอครับผม
0: ครับเชิญครับมาโทษจากไส
2: โทษจากขอนสวรรค์ใช่ผมครับผม
0: ครับ
2: คือไอ้ผมมัน มักจะที่จามไหมครับเป็นพุ่มแพ้ไหมครับ
0: จามพุ่มแพ
2: ้ครับเพราะถ้าผมกินข้าวอยู่ผมก็จามไหมผมอยากเอาข้อความพวกยาสมุนไพรให้คุณหมอ
0: ครับ
2: โอ้ยฟังครับผมจะฟังน้ำมีที่อยู่นะครับได
0: ้อย่าเฝ้าตอนนี้อายุหลายปันไหนมีโรคประจำตัวบ่
2: ผมก็คือเป็นพุ่มแพ้แล้วครับโรคประจำตัวครับผม
0: อ๋อเป็นวัดเป็นชกไอเป็นหอบเป็นหืดเป็นเลือดจางบ่
2: ครับก็คือจังไรล่ะทางจะนอนแบบที่หันเทวัสดุหันเททั้งปากนะครับผม
0: เอาโรคฟังครับครับ
2: เอาที่ดูนะครับผม
0: ได้ครับผมกลุ่มโรคหอบเหืดโรคขี้กระเยื่อป้องขวัญโรคเกี่ยวกับภาวะหลอดลมหรือระบบทางเดินหายใจนะครับก็มักจะเกิดกับส่วนมากคนที่มีภาวะโรคหิตจางนะครับกลุ่มหอบเหืดนะกลุ่มไส้นัดนะครับหรือบางคนก็มีอาการพดพื้นขั้นสิ่งสำคัญเฮาต้องเข้าใจกันว่าเฮาเป็นโรคที่เกิดอาการแพ้นะเฮาก็ต้องควบคุมอาหารนะครับอาหารที่บ่ควรกินคืออาหารที่เฮาแพ้นั่นแหละโดยเฉพาะพวกปลาต้องงดคนละเรื่องคนละความหมายกับวัฒนธรรมการกินประเภทนี้การกินกินมาแต่น้อยเท่าใหญ่คนละอย่างนะครับคือมันแพ้เฮาก็ต้องหลีกเลี่ยงยกเว้นเฮาอยากสิแพ้เฮาก็กินลงไปมันก็แพ้นะครับนี่คือวิธีการนะครับคือเฮาเติมน้ำมันรถพิษนี่ล่ะเขาเติมเบนซินจะไปเอาดีเซลมาใส่มันกับไปบ่ได้นะครับมันจะเกิดความห้อนเกิดอาการจุกเสียดเกิดขมเหลาเกิดเป็นพิษในเลือดเลือดเฮาก็เกิดการนักเสพเข้าปอดปอดก็จะมีปัญหานะครับเพราะอย่ารักษาต้องงดอาหารแสลงส่วนวิธีการใส่กลุ่มสมุนไพรก็ใส่ฝางกับต้นตุ่มตังและก็ก้านของอย่างละ50กรัมต้มกินสาม
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับ
0: ครับเชิญครับจากไหนครับ
3: จากอำเภอเมืองขอนแก่นครับ
0: ครับเชิญครับ
3: ผมขอถามว่าคนเป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนใส่ขวดรวดแล้ว
0: ครับ
3: กินยาสูตรของคุณหมอที่เอาไปว่างหันมันเป็นอันตรายป่ะครับสูตรอันเครื่องของห้อง
0: กินได้แต่ว่าต้องหน่อยๆประมาณสักเม็ดถั่วเขียวได้อยู่กินถ้าเม็ดถั่วเขียวได้
3: อ๋อบ่ให้กินทอดเม็ดบักแข้ง
0: ครับเม็ดถั่วเขียวแม่บ่เข้าใจเม็ดถั่วเขียวบ่เม็ดบักแข้งสําหรับคนทั่วไปเฮาเม็ดถั่วเขียวบ่แม่นว่ามีอยู่5กิโลก็สิต้มกินยำกินคือหยังกับอันกินข้าวมันบ่ได้เด้มันขม
3: บ่อันเฮ็ดเป็นลูกก่อนคือคุณหมอเว้านั่นแหละหลายๆโตมาร่วมกันแล้วนั่นแ
0: หละนั่นละเท่าเม็ดบักถั่วเขียว
3: อ๋อเท่าเม็ดตัวเขียว
0: เม็ดปลาแข้งน่ะคนทั่วไปเฮาเป็นโรคอยู่เฮาก็ซําเม็ดถั่วเขียวเข้าใจบ่ซ่องซอดไปนี่กินทําเม็ดถั่วเขียวกินวันละ1ครั้งมื้อนี้คันที่ดีเจ้าก็ต้มตะไคร้กับใบเตยกับใบบักนาวสัก3ใบตะใบเตยสัก5ใบตะไคร้สัก2ต้นต้มแล้วเฮาก็เอาไปน้ําชามากินควบคู่กับเครื่องของเฮาที่ปั่นเม็ดเท่าเม็ดบักถั่วเขียวนั่นล่ะ
3: อันนี้เดี๋ยวนี้ผมกินต้มใบผักปังกับใบผักบุ้งใบบางเน่าก็ใช่ผมต้มกินประจำทุกมื้อลูก
0: ก็ได้ครับก็ได้ครับกินได้ครับโอเคเนาะ
3: ครับครับครับ
0: กินแล้วมีแห้งขิงบ่หรอกินแล้วมันมีแห้งขิงขึ้นบ
3: ่มันดีอยู่สูตรคุณหมอบอกกันซุ่มบะมื้อนี่ผมมันทายยากแม่ผมเช่นลักษณะออกมาระบายไม่เป็นดีอยู
0: ่ครับครับดีแล้วดีแล้วโอเคเนาะขอบคุณครับ
3: คร
0: ับ
3: คร
0: ับ ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ ครับปรึกษาได้นะครับดูใหม่ค่ะนะขอบคุณหลายๆพี่น้องทั้งโซเชียลพี่น้องทั้งได้เบิดแล้วครับนะเอามาห้อมกันนะเพื่อให้สิยองกันกับทั้งขมิ้นนี่ล่ะได้เบิดทหารบกทหารอากาศตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนนี่ก็มีเด้อนะครับสำคัญเด้นะครับช่วงรอบ3เนี่ยเฮาก็เตรียมความพร้อมไว้นะคือกันนะครับหลักการที่เฮาจะหาความรู้เฮาก็ร่วมมาเลยนะครับอยู่ในช่วงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคลื่นวิทยุ FM 99.50 MHz AM 621 KHz นะครับโอ้เสียงปานนั้นผู้ประชาสัมพันธ์ในวิทยุเพิ่นเด้เป็นรายการที่สบายคลายเครียดแต่ว่ามีแต่ผู้ที่มีความทุกข์ความยากทางด้านสุขภาพนะครับกลับมาเกี่ยวกับช่วงของสมุนไพรลดขมตัวนี้คนที่เป็นโรคหัวใจกินบ่ได้ดิ ขาก็คือหญ้าใต้ใบนะดูแลเรื่องของน้ำดีดูแลเรื่องของตับนะครับการไส้ก็ต้องเข้าตำรับยาคันนี้อาการไข่ให้กินควบคู่กับยาเขียวใหญ่ยาเขียวใหญ่ตาใบยังก็ได้เบิดนะที่เขาขายถูกต้องนะครับเป็นกลุ่มยาสามัญประจำบ้านนะยาเขียวใหญ่เฮากับมาต้มไอ้ต้นทั้งหาเลยถ้าว่าทั้งหานถอนรากถอนโคนของหญ้าใต้ใบหรือลูกใต้ใบเนี่ยมันจะเป็นหมากมันจะเป็นแถวคือใบพักเกษตรนี่ล่ะใต้ใบเนี่ยซิ่มเบิ้งละขมแมนโลดนะครับตัวนี้แก้ไข้พิษไข้กานไข้มาเรียไข้ทุกอย่างได้ดีแต่จะแนะนําให้ต้มเป็นน้ําชาแล้วมากินกับยาเขียวใหญ่ครั้งละ2เม็ดนะครับ2เม็ดนะกินแก้ไข้นะครับได้ทุกชนิดไข้วัดไข้เป็นน้ำมูกไข้ตัวห้อนไข่กำเดาเนี่ยใช่ตัวเนี้ยเป็นน้ำกระสายานะกินควบคู่กับยาเขียวใหญ่นะครับผ่านไปยกที่2นะครับ043-236-726สำหรับเบอร์หน้าใหม่บางคนคิดหลายนะครับกินสมุนไพรแล้วก็คิดนั่นคิดนี่ถ้าเป็นกลุ่มสมุนไพรในท้องถิ่นหรือพืชผักนะครับที่ปู่ย่าตายายพ่อกินปลอดภัยนะครับกินไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลยกเว้นคนที่มีโรคประจำตัวโรคหนักๆโรคอาการที่มันสลับซับซ้อนก็โทรมาปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไก่ไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นโคราชได้หมดนะครับช่วงนี้มีปัญหาคนไข้เกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดสมองแล้วก็มีภาวะสโตรกนะครับแตกตีบตันระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเบาหวานกลุ่มความดันแล้วก็ผู้สูงวัยนะที่ไม่ค่อยตรวจสุขภาพนะถ้ามีอาการโรคต่างๆโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันควรซื้อเครื่องวัดความดันไว้วัดทุกมื้ออย่าประมาทนะครับความดันบ่ควรเกิน120นะครับตัวบนนะครับต้องระมัดระวังนะครับเห็นหลายเคสนะครับปล่อยปะละเลยบ่ค่อยสนใจนะครับเมื่อเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบแตกตันนะกลายเป็นคนพิการกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับบางเคสนี่บ่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้เด้อครับนะเพราะว่าหลอดเลือดสมองมันขาดออกซิเจนนะครับเป็นระยะเวลานานคันมีอาการลิ้นกระด้างข้างแข็งตาลายนะครับแขนขาอ่อนแห้งผู้หญิงส่วนมากพบเคสด้านซ้ายผู้ชายพบเคสด้านขวาให้รีบนะครับไปสถานพยาบาลโดยด่วนภายใน3ชั่วโมงอย่าเกินนี้นะครับอย่าเกินนี้เกินนี้นะมันสิเป็นแนวใหม่มีคำถามคนแก่นะครับหรือผู้สูงวัยนอนไม่ค่อยจะหลับนะวิธีการใช้นะครับคำถามนี้ก็มาจากไก่เติบนะใช้กลุ่มสมุนไพร1แกงขี้เล็กนะขี้เล็กนะครับขี้เล็กอยู่ปลาอยู่บ้านอยู่เฮานี่แหละนะครับต้มกินใส่บักขามเปียกใส่ขี้เล็กใส่ยาน่างใส่ตะไคร้ต้มอย่าใส่แนวอื่นเด้อปลาแดกผงนัวหยังอย่าใส่นะครับต้มแล้วก็ใส่จักประมาณถ้วยน้อยๆนะครับขออนุญาตรับสายครับกินก่อนนอนหรือยามแมลงตัวที่2ใส่ชุ่มเฮ็ดไทยอันนี้ต้มลวกกินน้ํา
4: จักครับ
0: สวัสดีครับ
4: ไอ้ยามขึ้นมันเหนียวดูแม่คุณหมอกินยาอย่างแน่วแน่น
0: อนอยู่จังหวัดใดครับ
4: อ๋อจังหวัดขอนแก่นอำเภอบนฟังเนี่ยล่ะครับ
0: อายุจักปีแล้ว
4: 66ครับ
0: ตอนเป็นบ่าวเป็นบ
4: ่บ่ครับ
0: ตอนนี้26ปี36ปีเป็นบ
4: ่บ่ครับ
0: มันเฒ่าแล้วครับต้อมลูกหมากมันสิโต
4: บ่โตครับ
0: บ่โตแม่นบ
4: ่ครับธรรมดา
0: ไปตรวจไต
4: ไปบุ้งกับไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับ
0: ไปตรวจไปบ่โตมันบ
4: ่บ่ครับ
0: ทายยากทายยากบ่บัดนี
4: ้บ่ครับ
0: ทายปกติทุกมื้อ
4: ครับ
0: ท่านเช็ดแบบนี้ท่านเรียบนี้ง่าย1ตะไคร้เอาทั้งเงาทั้งหากทั้งต้น
4: โอ้
0: ทั้ง2ต้นทุบๆๆจักหน่อย2หากเตยก็ใบเตยหากเตยนี่เอาจักประมาณคืบ2คืบใบเตย5ใบ3หากยาฆ่า
4: ค่ะ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้านเขาฉีดยาคายาไปก้นเอาหรือเห็นแนวไหนเนี่ย
4: ผมจดไว
0: ้หากยาฆ่า ครับ3หัวหยาเหี่ยวหมูจักหยุมมื้อนึงครับ1ใบเตย2ตะไคร้แล้วก็หากเตยแล้วก็หากยาฆ่า
4: หากยังครับ
0: รากยาฆ่าร
4: าก
0: ครับ
4: ต่อไปครับ
0: เหี่ยวหมู
4: หั
0: วหยาเหี่ยวหมูจักหยิบมื้อนึงยาวหลายเด้จะกินปม
4: ครับ
0: คือใส่บักคริกล่ะเห็นว่าดีใส่เป็นกรรมออกห่อนบูบวาบบูบวาบจะต้มกินสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นครั้งละหนึ่งครับหนึ่งใบเตยกับห้าสองตะไคร้ทั้งเหงาทั้งห้าสามหากยาฆ่าสี่หัวหยาเหี่ยวหมู
4: ครับ
0: แล้วเลือกมาใส่หม้อน้ำใส่ติดเตาน้ำกินได้กินห่อนมันสิลวกกินครั้งละแก้วอย่าไปกินหลายเป็นหม้อเด้
4: คร
0: ับครับขอบคุณครับ
4: เป็นบัตรครับครับ
0: ครับอาการดีขึ้นยังไม่กระโทษมาแจ้งน้ำนะครับผู้ละคนมีปานบักหอยไข่นะจักดีจักหายนะครับผู้ละคนก็ดีได้โทรมาบอกโอ้กินยาไปแล้วนอนหลับดีกินยาไปแล้วทายดีเพราะทายดีจากไหนบักเขือบักเขือพ่วงกับบักแข้งใส่กับบักขามเปียกมันก็ทายอุจจาระมันก็ไหลโจกจากตัวสำหรับผู้ทายเนี่ยนะครับคนไทยยากมักสิบ่กินของสมนะมักสิบ่กินผักนะครับมักสิกินเนี่ยมันอืดๆยุ่งๆนะครับน้ำนมราชสีห์ทำเป็นชาดื่มได้ไหมครับคำถามมาจากจังหวัดได้บุญนี่ยาน้ำนมราชสีห์หรืออะไรค่ายาน้ำนมราชสีห์มันเท่าเอิญยาดูอึ้งเด็ดมาแล้วเนี่ยคันปากเป็นกลางปากเป็นแผลเนี่ยเท่ากับเด็ดแล้วก็ยางแป๊ะๆตรงจุดที่มันเป็นแผลอยู่หม่องริมฟิตซบปากเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะเศร้านะยาน้ำนมราชสีห์นี่ไม่ควรกินเป็นน้ำชานะครับคันที่กินก็กินจัก2เวลา3เวลาคันที่กินหลายๆนี่กินได้แค่วันละ1 2 3ครั้งพอนะการต้มยาดุกเอื้องเลือกยาน้ำนมราชสีห์นี่นะครับลดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำในหูไม่เท่าการลดอาการอักเสบดูแลเรื่องกระเพาะข้าวต้มอย่างอื่นน้ำควรเอาย่าน้ำนมราชสีห์จักหนึ่งกำมือแล้วก็มีใบเตยตะไคร้จักสองต้นใบบักหน้ามีก็ดึกลงไปจักสองใบสามใบนะต้มให้มันมีความหลากหลายอย่าไปต้มย่างเดียวมันบ่อึดบ่อยากนะครับโดยเฉพาะสมุนไพรในท้องถิ่นเฮานะครับต้มนะกินครั้งละหนึ่งแก้วนะครับอย่าไปกินโป้มก็ขุนดันเด้กินโป้มกินหลายมันจะเกิดปัญหาเขาเรียกว่ามันเกินขนาดนะครับกินพอดีพองามนะครับคือกินเข่านี่แหละนะอย่าไปกินคือชู้โชคมันกินแหน่นท้องการกินน้อยๆร่างกายจะไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพการกินหลายมันใส่งานมาเบิดมันก็จะเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาท้องอืดท้องยืงท้องจุกท้องเสียบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์อยากรู้เรื่องปัญหาสุขภาพกับคอมเมนต์สอบถามแล้วก็โทรมาถามได้นะครับ

้ำซาวข้าวมาผสมนะครับตำแล้วก็เอาน้ำเกลือจางนะครับถ้าผดผื่นคันงูสวัสดไฟล่ามทงดีมากๆนะครับเย็นว่าฟาบนะถ้าย่ำไหลเย็นย่ำนั่นนะครับ1ใช้ดินสอพอง2เสด็จพังพรหรือพญายอนะมาผสมกันตำนะตำร่วมกันนะครับรับทิศฮอนนะครับไส้ได้ดีนะครับหรือบางคนก็ไส้ใบพักตำลึงใบพักตำนิ่มเอามาแทรกอีกก็ได้นะครับอันนี้เอามาฝากสำหรับเอฟซีที่มีปัญหาผดผื่นคันนะครับเอาข่าวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับภาวะตับนะครับโรคตับนี่ก็มีอยู่หลายสาเหตุนะครับหลายเคสก็มาปรึกษานะครับส่วนมากกลุ่มยาก็จะเป็นกลุ่มยาที่อยู่ในตำรับยานะครับตำราหลวงนะครับตำราของกลุ่มวัดโพนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกระไสลิ้นกระบือนะครับกลุ่มสีล่วงผึ่งนะครับหรือก็เป็นยาพื้นเมืองยาหมอเมืองก็จะเป็นกลุ่มยาฝนยาต้มแล้วแต่อาการนะครับแล้วก็ยาประคบยาท่าภายนอกนะสาเหตุของโรคตับนี่มีอยู่หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็น1กินเหล้ากินเบียร์นะมื้อ2มื้อบ่เป็นหยังแต่คันนี้13 14 15 10ปีมักจะมีอาการปวดท้องซี่โครงด้านขวาจุกเคบนะครับพบก้อนนะชายโครงตับหอยลงมากก็ลิ้นกระบือหรือร่างผึ่งจะเป็นแข็งๆนะครับตัวเหลืองตาเหลืองผู้ละคนกับทองไข้ทองม่านนะครับอันนี้กลุ่มกินเหล้าบ่หลอดนะครับทุกไล่หมายถึงว่ากินต่อเนื่องนะครับกินไปเรื่อยๆนะครับอายุ50 60ก็จะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะสรอถอแม่งยังสรอถอสุราเถื่อนนะตัวนี้ตัวอันตรายครับนะครับแล้วก็สาเหตุตัวต่อมาก็เกิดจากภาวะกลุ่มเป็นไวรัสนะครับไวรัสบีไวรัสซีต่างๆนะเกิดภาวะเกิดอาการอักเสบนะครับของตับกลายเป็นโรคตับตัวต่อมาก็เกิดภาวะนิ่วในถุงน้ำดีโดยเฉพาะเคสที่พบบ่อยก็คือกลุ่มที่บ่ค่อยกินอาหารตอนเที่ยงช่วงนี้ช่วงน้ำดีมันจะลังออกมามันจะเกิดความห้อนคันเฮาบ่กินอาหารเข้าไปน้ำดีก็จะเกิดอาการอักเสบนะครับกลายเกิดการตกผลึกหรือเกิดความห้อนของตับอาหารเที่ยงนี่สำคัญนะครับคันว่ากินแล้วก็สะสมโดนๆไปพบเคสส่วนมากก็จะเป็นนักบวชนะครับบ่ใครได้มีเวลากินอาหารตอนเนี้ยนะครับหรือฉันอาหารช่วงตอนเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ยนะครับสะสมเด้นะครับมี13 14 10ปีนะครับก็สิพบเคสเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือบางเคสเกิดขึ้นจากภาวะกินน้ำเย็นตั้งแต่ตื่นจนหอดนอนนะครับอันนี้ก็เกิดภาวะนิ่วในถุงน้ำดีได้นะครับแล้วก็สาเหตุอื่นๆนะครับตัวต่อมากับกลุ่มที่มักกินพวกปลาดิบนะครับปลาดิบได้จากปลาพยาธิปลาที่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับกินเข้าไปแล้วก็ก้อยเกิดเป็นพยาธิใบไม้ในตับในถุงน้ำดีนะครับแล้วก็คนที่เกิดอุบัติเหตุหรือหางรถไถกระแทกนะครับบริเวณซี่โครงด้านขวากลายเป็นฝีนะครับ2ปี3ปีก็กลายเป็นโรคตับนะประมาณนี้สาเหตุเกิดจากอะไรก็แก้ตามนั้นอันนี้คือตัวอย่างเกี่ยวกับกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะตับพิการนะครับขออยากเปิดสายนะครับ043-236-726กลุ่มฤทธิ์ดวงทวารมีคำถามมาอยากคุณสานะครับฤทธิ์ดวงทวารนี่ก็เกิดจากภาวะระบบย่อยทำงานผิดปกติครับรักการแพทย์แผนไทยก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเก่าพิการเกิดการทายยากทายเป็นก้อนขี่แพะขี่กระต่ายเป็นพันระดึก3มือทาย2มือทายนะครับระบบย่อยบ่ดีนะครับก็แก้ด้วยวิธีการเฮ็ดให้ทายนะครับคุมยาทายก็จะมี1ฝักคูณ2มะขามเปียก3ตะไคร้นะครับซีผิวมะกรูดหากระช่ายย่างละหยิบมือหนึ่งนะครับต้มร่วมกันกิน1แก้วหลังอาหารเช้าหลังอาหารแล้งนะครับแล้วก็ตัวซอยเรื่องของฤทธิ์ดวงทวารขาดเพราะอะไรก็คือเพชรสังฆาตเพชรสังฆาตนี่เขาต้องเอาใส่แบบแคปซูลนะครับห้ามเอามาใส่มะขามเปียกห้ามเอามาใส่กล้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นก้อนกันกินต่อไปแล้วมันเลี่ยน

0: คือลงไปมันติดหลอดลมเกิดอันตรายได้พูดถึงหลอดลมแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยสองว่อช่วงนี้เม็ดบักกะทอนเม็ดไม้มันนะครับห้ามไปเลียลึดลงไปนะครับติดหลอดลมมันเกิดตุยได้นะเกิดไปฝ่อพยินได้ย้อนกินเม็ดกระท่อนเนี่ยเม็ดกระท่อนเนี่ยในมันข้างในเม็ดมันข้างในเนี่ยมันแหลมคมคือยังมีโกนเนี่ยห้ามกินเข้าไปด้วยครับอันตรายบางเคสนี่ทิ่มเข้าไปไม่ได้ล่ำใส่ในกระเพาะเกิดการอักเสบเม็ดกระท่อนห้ามกินมะม่วงเม็ดมะขามเนี่ยเม็ดกระท่อนมันแหลมมันคมนะครับอันจะกินที่ใดก็เอามีดเอาซ่อนขูดเอานะครับมีฝากไว้ส่วนวิธีการใส่เกี่ยวกับลิสุลงทบ้านกุ้มมันเท่าอาการก็คือเพชรสังขารแบบแคปซูลนะครับกินครั้งละ 1-2 เม็ดแล้วแต่น้ำหนักส่วนสูงแล้วแต่อายุหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นขออนุญาตรับสายครับกรุณาแจ้งพิกัดด้วยนะครับผู้ที่โทรมาสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: หมอถามหน่อยจังหน่อยนะ
0: ครับเสียงคือแหบแต่ปานสายัน
1: อันผมนี่เป็นโรคไต
0: ครับ
1: ไปตรวจน้ำหมอหมอว่าไตบวม
0: ครับ
1: มานี่เบาหวานเยอะดันกันทั้งไตผมนี่ใส่สายมาหลายปีแล้ว
0: ครับ
1: ยาทำมาหลายปีแล้วนี่อยากจะถามคุณหมอว่าสิ่งใดที่เขากินในสิ่งใดที่เขากินว่าไรอาหาร
0: เอารอบฟังตอนนี้อายุจักปีแล้วครับ
1: อายุ71ปี
0: จ้อยหรืออ้วน
1: จ้อย
0: ทายยากบ่
1: โอ้ยังได้กันไปกินยาระบายกับว่าทาย
0: กินยาระบายแบบไหนครับกินในมะขามแขกบ
1: ่ครับครับ
0: กินมะขามแขกกินบ
1: ่กินมะขามแขกนะครับ
0: ตัวมะขามแขกงดกินเด้อเพราะตัวมันจะแสลงโรคล่มโรคหัวใจไม่เท็จแห่งหัวใจเต้นพิษจังหวะได้รอฟังเนาะ
1: ครับ
0: ครับขอบคุณครับกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะครับบ่แนะนำให้กินมะขามแขกนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำร่างกายอ่อนแอมะขามแขกมันจะแสลงต่อโรคหัวใจการเต้นของหัวใจมันจะพิษจังหวะหรือเหตุให้ภาวะชีพจรมันเต้นพิษจังหวะแล้วก็อ่อนลงอาจจะไหลไปเลยนะมันแก้การขับถ่ายก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะมีข้อควรระวังกินได้แต่ว่าห้ามกินต่อเนื่องจริงที่แก้แค่นมะขามแขกคือการระบายก็คือ 1. เอามะขามเปียกมะขามเปียกกับตะไคร่นี่2อย่างนี่ต้มใส่ใบมะกรูดหรือใบบางหน้าน้ำก็ได้คือแกงต้มย่ำเท่านี้แหละมะขามเปียกใส่หลายจังหน่อยจะโป้มีมือเฮาเนี่ยต้มนะครับกินมะกระท่ายคือกันนะครับอันนี้ปลอดภัยปลอดภัยมะขามเปียกนะครับสำหรับคนที่แบบท่านได้เข้าถึงความรู้นะครับส่วนอาหารสำหรับคนโรคไตที่กินได้ก็คือกลุ่มอาหารที่ย่อยง่ายนะครับยับเพิ่มพลังให้เลือดมันหนืดมันข้นอักเสบแล้วก็เหตุไตทำงานหนักนะครับกลุ่มที่กินได้ดีก็คือ1ไข่ขาวนะครับไข่ไก่เฮ้ยอย่ากินไข่เป็ดแต่มันข้าวนะครับไข่ขาวแล้วก็พวกโปรตีนกับไข่ขาวปลามีเกล็ดที่กินพืชพอพวกนี้มันจะไม่ขาวนะความข้าวมันจะให้เกิดภาวะการอักเสบเฮ็ดให้หนืดเฮ็ดให้เมื่อยความข้าวมันเหมาะสำหรับคนที่มีกำลังวังชาพวกนักกีฬานักมวยอย่างเช่นทหารตำรวจที่จะไปรบอย่างเช่นความข้าวพวกที่มันบดก้นกินพวกปลาเนี่ยพวกปลาคอปลาบูปลาโดปลาเข็งแล้วก็ปลาบ่มีเกล็ดมันจะเกิดโทษนะสำหรับคนที่เป็นโรคห้ามไปกินโดยเฉพาะพวกปลาบ่มีเกล็ดพวกปลาไหลปลากดปลาปึ้งปลาข่าวเนี่ยมันกินแล้วมันสิเมื่อยปวดอักเสบตึมปลาที่กินได้ก็คือปลานิลปลาขาวปลาทับทิมปลาตะเพียนกลุ่มนี้นะครับกินได้ดีเรามาระวังเรื่องก่างเพราะมันจะฆ่าข้อกินยากจังหน่อยกระสร้างมันว่าจะมันบ่อแสลงโรคนะครับแล้วก็กินข้าวต้มข้าวหุงข้าวสวยข้าวเหนียวงดก่อนจนกว่าการแข็งแรงจะฟื้นขึ้นมาตั้งแต่เสียงกับเมื่อยแล้วนะครับแล้วก็กินพวกต้มพักลวกพักพื้นเมืองบ่อยๆนะครับก็ท่านมากกว่านี้ก็ต้องปรึกษาเรื่องของภาวะการใส่ สมุนไพรตัวใดดีอาหารนี่โดยเฉพาะพวกอาหารที่มันเป็นโทษกับกลุ่มโรคไร้ลายนี่โดยเฉพาะเข่าพวกข้าวโพดให้เดียดนี่เข่าที่เป็นเข่าดำๆนี่อย่าไปแตะต้องเด็ดขาดนะครับเข่ากำเข่าไรเบอร์รี่เข่าก้องเนี่ยมันอืดมันเยิงมันกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดพลังงานแต่ว่าคนป่วยมันย่อยบ่ได้มันย่อยบ่ได้มันจะอืดมันจะจุกมันจะเสียดมันจะเกิดอาการเป็นพิษนะครับมันจะเกิดโทษเข่ากำเลยหมอสำหรับคนที่เป็นโรคไร้ลายเข่ากำมักจะเกิดมักจะได้กินก็คือช่วงหน้าหนาวนะครับโดยเฉพาะแม่ลูกอ่อนที่ไปแตะต้องเด็ดขาด100คนนี่จะกินได้หรือจะถูกขิ้งอยู่ประมาณ5คน10คนแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงมันประมาณ 90% นะครับสำหรับคนที่ภูมิต้านทานต่ำแม่ลูกอ่อนหญิงที่คลอดบุตรใหม่หรือหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยหรือกลุ่มที่เป็นภาวะโรคที่มันสลับซับซ้อนควรงดอันนี้คือหลักการแพทย์นะหลายคนนะครับบ่เชื่อหรือบ่เข้าใจหรือบ่มีโอกาสได้รับความรู้นะครับกินแล้วไปเฝ้าพระอินทร์เลยนะครับนะคนที่ไปเฝ้าพระอินทร์ก็บ่ได้มานั่งเว้าให้ความรู้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเด้อันนี้คือเอา จากภาคสนามนะครับมาให้ความรู้นะครับนี่บ่ผู้ใดป่วยแล้วกินข้าวกล้ำเลยลุกปึงงังขึ้นลุกแข็งแรงบ่มีนี่จะเหี่ยวไปนะ0432367 26แต่ว่าขันความชอบส่วนตัวอยากกินกะเอาที่สบายใจคุณหมอครับผมขอสูตรจ๋าไทยตัวที่มีฟับคูนบะขามเปียกผมจดบ่ท่านครับผมขาดเอียงแงโอ้กลุ่มกรณีทายากนะครับที่บ่มีอาการซับซ้อนฟักคูนหรือหมากคูนเฮานี่หมากเหี่ยวๆซ้ำอันบ้างผุบ้างหยังนี่นะครับซ้ำตะไคร่นี่ล่ะเฮามาฟักนึงฟักดำๆฟักคูนนี่สตรีมีครรภ์จินได้ไม่มีการไซท้องฟักคูนไม่ได้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยได้ฟักคูนนี่ครับเป็นกลุ่มยาประเทศจีนนี่น้ำเข่าด้วยครับแถวอุดรแถวกาฬสินธุ์แถวขอนแก่นนี่ตามล่าฮะฟักคุ้นส่งไปประเทศจีนเห็นบอกของดีอยู่ใกล้ตัวเขาเรียกใกล้เกลือกินด่างนะครับฟักคุ้นก็เลยเป็นที่บอกใครเข้าใจกันแต่ว่าหมอก็จะเอามาให้ความรู้นะครับเป็นวิทยาทานฟักคุ้นหนึ่งฟักใส่ตะไคร้จักสองต้นมะขามเปียกจักคอเนี่ยวโป้มือเฮาเนี่ยครับใส่หลายกระทายหลายเดียมะขามเปียกนะครับแล้วก็คันดีก็ใส่กระชายจักสองหากต้มนะครับต้มลงไปใช้หม้อนะครับต้มกินครั้งละหนึ่งแก้วนะคนหน่อยคนจอยก็อย่ากินหลายมันสิทายหลายนะครับกินหลายกินมักย่องกับของน้ำเบิดมือเบิดเคลื่อนคือยังด็อกเตอร์ผู้นึงนะเพิ่นกินยาทายนะครับว่าเด็ดเผ็ดใส่มาใส่นางเฝ้าเจ้าห้องน้ำนะครับแต่บ่มีอยากมีงานก็กินหลายๆนะแลนเขาเจ้าห้องน้ำบัดมือบัดขึ้นกินเช้าและเย็น2เวลาพอตามกำลังธาตุกันธาตุนักก็กินหลายกันธาตุเบาก็กินหน่อยธาตุนักเป็นยังไงธาตุนักกินยังกับบ่ทายนั่งอยู่ซื้อคือแขวข้างเทิงเนี่ยว่าไปใส่มาใส่จักเทื่อนะครับกันธาตุเบากินแน่ๆดมซื้อกับวินจังซี่ต่อมามาคุยกันเรื่องของมะกรูดสำหรับคนหัวล้านหรือคนหน้าผากสูงนะครับผิวมะกรูดนี่เป็นกลุ่มสมุนไพรที่มีสารเบอร์กามอตพวกนี้มีภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์กามอตนะครับเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ดีต่อผิวหนังศีรษะนะจังไรห้ามาเห็ดนะครับปอกเปลือกมะกรูดนี่แหละผิวมะกรูดนะจักสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกกันใส่ทั้งน้ำก็ได้จะมันที่สมจะใส่หลายนะจักหน่วยสองหน่วยน้ำมันนะครับแล้วก็ดอกอัญชันสักครึ่งกำมือดอกแหล่ๆดอกสีม่วงๆนี่ล่ะอย่าไปเอาดอกขาวเด้ตัวต่อมากระเม่งกระเม่งหรือหญ้าหอมแก้วตัวนี้ผมดำผมดกผมดีกระเม่งเอาสักกำมือนึงนะครับตัวต่อมาใช้ใบหมี่จะกำมือนึงใบหมี่นี่เฮ็ดให้ผมนิ่มผมเง่าผมง่ามต้มร่วมกันแล้วก็กรองนะครับแล้วก็มักมาสาผมนะ ผมจะนิ่มสวยเง่างามกันได้บักน้ำแพงแห่งดีแล้วมันหายากเนาะนะครับเนี่ยเป็นสูตรเกี่ยวกับผมศีรษะชันตุแต่กันหัวล้านแล้วก็ตามนั่นเด้ครับมันบ่โป่งบ่งอกมากคือหางขีดเกี่ยมเด้อย่าเข้าใจไปผิดวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลอ้าวกลับมาเกี่ยวกับปัญหาอืดท้องจุกเสียดแน่นท่านอยากปรึกษากับ043 236 726ใช้สมุนไพรปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับใช้ให้มันถูกส่วนใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกกับโรคนะครับกินพอดีพองามอย่ากินมักย่องอย่ากินหลายนะครับกินให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพกินน้อยๆนะการใช้สมุนไพรไม่ควรกินเป็นยาเชิงเดี่ยวนะต้องเป็นคณะขออนุญาตรับสายครับนะฟังจากไซกระซางว่าจะสื่อสารกันได้นะท่านเงื่อนบอสกลับไปเติมเงื่อนก่อนนะครับนะท่านบอสมีมองเติมกลับไปพวกละมองเซเว่นอีเลเว่นนะเปล่าเติมเปล่าแลนไปค่อยๆเติมมาท่านบอสเวลาก่อนก็ต้องค่อยโทษเขาเบอร์ส่วนตัวอ้าวกลุ่มปัญหาทองอืดทองเยิ้งมาจากระบบย่อยไม่ดีเกิดขึ้นขออนุญาตรับสายครับผู้ใดบ่มีแขวนี่มันจะมักท้องอืดท้องยืงฉะนั้นแล้วรักษาแขวรักษาฟันไว้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับเชิญครับอยู่ดีไม่แห้ง
2: สวัสดีครับคุณหมอ
0: ครับเชิญครับเจริญสุขสวัสดีเชิญครับนี่ยินบ่ดี
2: ครับถามอันของป้องลูกคุณหมอนะครับ
0: ฟ้าว่ามันสิบ
2: ัดว่าน่ะยามักผมเหรอครับ
0: มักผม1
2: มัน
0: ผิวมะกรูด
2: เนี่ยผมมันผมมันสิงอกเป็นเสื้อเป็นแช่มๆมากครับอายุเพิ่ง40อยู
0: ่ผมงอกต้อมันตอดบ
2: ่บ่ครับ
0: เห็นบ่สดใส
2: เฮ็ดงานกับคอมกับหยังหลายเครียดหลาย
0: โอ้เครียดหลายมันต้องลดความร้อนความเครียด
2: คร
0: ับ1ต้องลดความเครียดลงเด้ความเครียดมันเข้าหัวมันฮ้อนหัวมันฮ้อนมันก็เฮ็ดให้ห้ามผมมันตายมันเกิดเป็นเซลล์ผลิตสีเม็ดผมมันบ่เกิดเอาเข้าประเด็น1ผิวมะกรูดเฮาเนี่ยบ่ปอกเปลือกจักสิหาหน่วย
2: ครับผม
0: 2กระเม้งฮู้จักกระเม้งบ
2: ่ครับฮู้จักครับผม
0: ครับบ่ฮู้จักถามสิริกระเม้งจักกำมือนึง3ดอกอันชันดอกแลๆเนี่ยต้มย่ําไหนแลย่ํานั้นต้มไปแล้วดําปื้อๆนะครับว่าดําตรงนั้นแลเนาะ3ใบมี
2: ครับผม
0: ใบมีนิ่มสวยงามๆนะครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แล้วก็บักน้ำ
2: ใส่หลายเป็นไรครับ
0: ใส่พอดีพองามละกันใส่3กิโลมันก็ลงหมอบ่ได้เด้ก็ออกพอดีพองามพอดีหัว
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: บักน้ำแทงหูจักบ
2: ่บักน้ำแทงหูจักอยู่ครับแต่ปัญหาบ่ได้เลยแม่
0: หาบ่ได้ก็บ่เอาต้องไปเงินมันปานนั้นมันก็ใส่แค่นี้แหละต้มมันนี่เดือดปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กคงก้อนเด้ให้มันเย็นก้อนเท่กองอย่าไปใส่มันฮ้อนเด้ลวกหนังหัวเด้มักทิ้งไว้มักทิ้งไว้แล้วก็โอ้จังน้อยก็ล่างออกบานี่ผมขาวๆมันก็ดีแลปื้อปื้อขึ้นได้ป่ะนี
2: ่โอ้ครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณกันหลายครับผม
0: ครับ
2: ที่เปรียบอย่างเงี้ยก
0: ัน
2: คร
0: ับ โอ้ย
2: ครับผม
0: โอ้ซ่อนศาสตร์เนาะนะครับรักน้อยๆขอให้รักนานๆรักก็ได้รักเมียนี่แหละนะเหมือนสายันสัญญาเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับเมื่อกี้เว้าเรื่องปัญหาทองอืดทองยืงสำหรับคนบ่มีแขวขออนุญาตรับสายครับเอาเป็นยังคือมีแขวมันเถ่าเนาะมันหลุด
3: ครับผม
0: สวัสดีครับ
3: ผมมันคนบักศิลานะครับ
0: ศิลา
3: อายุ77ปีครับ77ครับ
0: ครับ
3: วันนี้นอนบ่หลับนะครับเพราะถึงห้องนอนผมถึงนอนบ่หลับครับจังไ
0: ร
3: ครับผม
0: พรวิทย์จังหน่อย
3: ครับผม
0: นอนบ่หลับพี่โรคประจำตัวบ
3: ่อันกับมีเบาหวานมาอย่างเดียวครับผม
0: เบาหวานเป็นจักปีแล้ว
3: ก็บอกว่ามา 3-4 ปีละ
0: กินก้อย
3: กินห้าปีแล้วครับ
0: ก
3: ิน
0: ก้อยกินเนื้อบ
3: ่ก็บ่เคยได้กินครับโดนแค่ก็ได้กินครับ
0: ปลาไหลเด้ปลาไหลกินบ่ปลาไหลปลากบปลากด
3: ปลาไหลแต่ลังเชียก็มีก็ได้กินครับแต่ส่วนมากบ่ได้กินนะครับผม
0: ทายทายยากบ่บัดนี
3: ้ทายปกติครับทายปกติแต่เพียงแต่นอนบ่หลับครับ
0: บัดนี้สูตรที่ที่เฮ็ดนอนหลับเนาะ1เครื่องกอฮ
3: อครับผม
0: 2บักแข้ง
3: ปลาแข้งครับผม
0: สามหูยางเหี่ยวหมู
3: ยายหมู
0: หมูยักษ์บ่โ
3: อ้ยายหมูมันยายหมูมันอันแม่นอันใบยังไงบ่ครับแล้วยังไงรู้ใบเดิมผมจําบ่ได้ครับ
0: เจ้าใส่มือถือเป็นบ่ถามสิริ
3: อ๋อผมสิพยายามหา
0: เจ้าถามสิริ
3: เมื่อกี้ผมลืมแล้วครับ1 1อีกบ
0: ่1เครื่องแอลกอฮอล
3: ์เครื่องแอลกอฮอล์2
0: 2บักแห้ง
3: บักแห้ง
0: 3บักขามเปียก
3: 3เปียก
0: ที่ห้องยาเหี่ยวหมู
3: หมูชี้หรอ
0: เออครับแล้วก็คันบ่ได้ก็บ่ต้องเอาก็ได้ใส่กระช่ายก็ได้กระช่ายขิงช่ายเท่านี้ล่ะ
3: ครับ
0: ตำ
3: เป็นไงต่อครับ
0: ตำทุกอย่างร่วมกันซับดีๆร่างดีๆด้วย
3: ครับผม
0: ตำมันยังเงินร่วมทุกอย่างก่อนแล้วจะค่อยใส่บะขามเปียกสุดท้ายแล้วก็เอาน้ำผึ้งใส
3: ่ครับผม
0: น้ำผึ้ง
3: คันนั้นเอาน้ำยังบ่ใส่ครับ
0: น้ำผึ้ง
3: โอ้น้ำผึ้งโอ้ครับผม
0: เอาหูจักน้ำผึ้งบ่ภาษาไทยเรียกน้ำผึ้ง
3: หูจักน้ำผึ้งหูจักข้าวน้ำผึ้งครับอันที่เป็นขวดนะครับ
0: เออน้ำผึ้งกวาง
3: เอาไปยังไหนบ้างกินได้ดิ
0: คนเข้ากันกินเสร็จประมาณซ้อนซ่าแล้วก็เลือกปั้นเป็นลูกกอนนี่ล่ะ
3: กินกินยังไงครับอันนี้กิน
0: ตอนเที่ยงตอนเที่ยงกับก่อนนอน
3: ตอนเที่ยงกับก่อนนอนครับผม
0: ครับครั้งละประมาณเม็ด
3: เฮ้ยเดี๋ยว1 1บักแข้ง2 2อีกก่อน
0: ผมรู้เครื่อง
3: ก่อห้อเครื่องก่อ3
0: 3
3: ไอ้2
0: บักขามเปียก
3: บักขามเปียกเออ3เนาะ
0: ครับหัวอย่างเหี่ยวหมู
3: เครื่องก่อห้อบักขามเปียก
0: หัวอย่างเหี่ยวหมู
3: น้ำผึ้งหัวอย่างหมูหัวอย่างหมูเป็น4ก
0: ็
3: น้ำผึ้งนั่นแหละเนาะ
0: ครับ
3: เที่ยงกับกินย่ำก้อนเข่าหรือหลังเข่าครับผม
0: ได้เบิดบ่ผิดกฎหมาย
3: โอ้กินได้ประมาณเป็นแก้วบ่ครับนี่จังไหนครับ
0: โอ้ตำร่วมกันแล้วซ้ําเม็ดบักเขือพ่วงนี่ซ้ําเม็ดบักแข้งแม่นกินเป็นมันก็เข่าลง
3: กันเนาะเห็นอยู่ครับบักแข้งครับผม
0: ปั้นเท่ากับเม็ดบักแข้งนี่แม
3: ่ครับครับครับ
0: เจ้าสิกินเป็นถ้วยเจ้าก็จะนั่งรถ
3: เป็นพ่วงเป็นพ่วงบ่ครับบักแข้งครับ
0: นั่นล่ะฮะปั้นร่วมกันตำแล้วก็ปั้นเป็นก้อนซ้ําเม็ดปลาแข้งหรือปลายคอนิ้วก้อย
3: ครับผม
0: 1ครั้ง1เม็ดท่านเจ้ากินท่านเจ้าเป็นเที่ยวเจ้า
3: เที่ยงครับเที่ยงกันยังบ่ได้2เทื่อเนาะ
0: แม่นท่านกินเกินนี่เจ้าฟังดีๆท่านกินเกินนี่เจ้าสินั่งรถฟรีเด้
3: รถฟรีไปไส
0: วีวอวีวอแล้วมันกินเกินขนาดแล้ว
3: รถต้องบาทเด้อ
0: นั่นล่ะกินเกินขนาดบ่ได้เด
3: ้อย่าให้ใ
0: จกินหลายเจ้าสิยิงแถวเด้
3: เอาผมสิลองมันนอนบ่ให้หลับแต่ผมลงไปครับผม
0: เออกินผักหลายๆต้มผักลวกผักผักแกงขมผักแกงขม
3: ขอบคุณท่านหลายๆครับ
0: เอาไปกันจบข่าวนะครับมันบ่แม่นหยังนี่เราสิกินไปทุกที่ทั่วแดนมันสิเกิดปัญหานะต้องระมัดระวังความรู้นี่ฟังให้ได้สับจับให้ได้ความนะสำคัญนะครับเถาบ้านเพิ่นตั้งเถาบ้านตูเพิ่นบอกตำบักเขือกอห่อใส่ครับบักขามเปียกครับกินเท่าเม็ดมันบักเขือพ่วงเม็ดบักแข้งไปต้มกินเทื่อละหมอนั่งรถฟรีแหละครับมันยังรถฟรีรถปุติกตึงวีวอวีวอวีวอดีเด้ไม่ได้นะต้องมีความเข้าใจนะครับต้องมีโยนิโสมนสิกามีความละเอียดในการรับฟังมีความละเอียดในการทำมีความละเอียดในการดำรงชีวิตให้มีสติให้มีปัญญาให้มีสมาธิมันจังอยู่หลอดปลอดภัยว่าแม่นว่าไปลบกระทรวงข้ามเขาคิดเขาชุดกับโผกซื้อกับเป็นล่มซักแล้วจริงๆว่าได้เด้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังทุกวันอังคารนะครับที่สปทจังหวัดขอนแก่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz โอ้เสียงนี่ตะกี้ตะกอนสมัยเด็กน้อยฟังในวิทยุท่านี้เนี่ยตัวจ่าตัวจ่าตัวท่านโดนกับที่มีเสียงพี่น้องข้างเวียดนามนะครับเสียงมาแทรกนะสมัยนี้พัฒนาแล้วนะครับ2569นะฟังให้ได้สับจับให้ได้ความเอาสาระความรู้ไปใช้กับหมอสงวนศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยด้านเภสัชกรรมไทยปลอดภัยหายห่วงนะครับเพราะเราคือแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ประจำประเทศไทยเลยครับเพราะเป็นประจำประเทศเขมรบ่ได้จำประเทศลาวประเทศพม่าเนี่ยอนุรักษ์รักษาไว้นะครับเหมือนศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยนะสูตรยานอนบ่ค่อยหลับใส่อัตราส่วนเท่าไรครับอย่างละ1ขีดนะครับอย่างละ1ขีดเครื่องกอห้อนี่ก็1ขีดบักขามเปียกก็1ขีดบักแข้งหรือมะเขือพวง1ขีดนะกันบ่มีมีแต่สร้างกะกาเอาก็ได้ก็ต้องฟิกปานไม่ขีดไฟนะครับหัวหยาเหี่ยวหมูก็1ขีดนะครับอันเนี้ยสูตรง่ายๆนะครับหรือจะใส่กระชายไปก็ได้นะล้างให้สะอาดเกลี้ยงไม่ลอยสะอาดปราศจากเชื้อกิมิชาติ ะครับว่ามันกลนมากจะขีดหินจะยังใส่ลงไปไม่ได้เด้นะครับล้างให้สะอาดนะใส่ถุงมือนะปิดแมสพร้อมย่ามเผ็ดก็จะเบามันจะไล่ฝงใส่นะครับแล้วก็หั่นแล้วก็ตำทุกอย่างยกเว้นมะขามเปียกนะใส่สุดท้ายหมูนะครับตำทุกอย่างเข้ากันแล้วอันดับแรกตำหัวหยาเหี่ยวหมูสะกอนมันแข็งตำจนม้วนดีแล้วก็หั่นเครื่องกระห้อแล้วก็ตำลงไปนะแล้วก็ใส่อันมะเขือพ่วงตำลงไปจนละเอียดนะแล้วก็ใส่กระชายตำลงไปจนละเอียดแล้วก็ต้องใส่มะขามเปียกนะพอมะขามเปียกมันเหนียวมันจะเป็นแนวไม้นะครับแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันปั้นเท่าเม็ดมะเขือพวงหรือเม็ดมะแข็งกินหน่อยอย่าไปกินโป้มจะกินเอาชนะเจ้าของจังไหนนะครับร่างกายมันรับได้ซ้ำนั่นนะครับกินน้อยๆจะกินนานๆกินพอดีพองามมันว่ามีกิโลหนึ่งตักกินเอาตักกินเอาเพราะท่านโดนนั่งรถฟรีแหละครับกินเกินขนาดคือกันก็บักพริกนั่นละโอ้เด็กบักพริกมาจากประเทศอันต่างชาติเพราะว่าตำแล้วแสบย่ำแสบคักแสบเนี่ยเขาใส่เทละเม็ดสองเม็ดเจ้าของเห็ดก็คือบ้านคือเมืองเขาบักพริกก็ใส่เทละกำตำบักฮวงมันก็เป็นตำบักฮวงก็เป็นตำบักพริกมันก็กินบ่ได้เจ้าเนาะเหมือนกันอุปมาอุปไมยให้เข้าใจว่าสัดส่วนปริมาณวิธีการใช้ดูด้วยนะครับนี่คือศิลปะในการดูแลสุขภาพกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยานะครับกินผักหลายๆโดยเฉพาะผักพื้นเมืองผักพื้นเมืองที่ดีต่อสุขภาพมีหลายตัวด้วยกันนะครับเช่นผักกันขมพวกนี้ต้องเห็ดในสุกนะครับอย่าไปกินดิบมันยืงผักกันขมผักกระนองมาผักไซนะครับผักตำนิ่นนะครับพวกเนี้ยเอามาลวกกินดูๆนะครับผักกระสังนะครับผักอ้อมแซ่บผักหวานบานผักก้านตรงกุ้มเนี่ยกุ้มบำรุงน้ำดีกุ้มบำรุงตับดับความร้อนมีสารต้านอนุมูลอิสระกินเข้าไปแล้วมันก็สิเฮ็ดให้ร่างกายดับความร้อนลงล่ำไส้ก็สิมีเมือกจากการต้มผักเราเนี่ยไปเคลือบกระเพาะไปเคลือบล่ำไส้นะเฮ็ดให้เกิดลดอาการอักเสบเฮ็ดให้ก้อนท้ายเฮาไหลลื่นเคลื่อนไปดีๆอันผู้ใดบ่มีร่มอืดจุกเสียดเงื้องเฮาก็ต้มนี่ล่ะผักอีเลิศใส่กระชายใส่ขิงซอยขับร่มผู้เฒ่าร่มมันอ่อนนะครับร่มอยู่ไหนครับร่มอยู่ปั๊มน้ำมันหรือร่มอยู่ร้านเติมร่มบ่แม่นร่มนี่คือหมายถึงลมที่มันอยู่ในร่างกายเราหันบ่เข้าใจนี่ร่มหายใจเข้าด้วยนะครับผู้คนเข้าใจตอนใดร่มนี่สำคัญตอนเข้าไปเข้าออกซิเจนแง่เขาหูจะบวกนั่นละนั่นละคือร่มร่มสำคัญลมหายใจเข้าลมออกซิเจนลมคาร์บอนไดออกไซด์ลมเขาหายใจเข้าหายใจออกนะครับการแพทย์แผนไทยเรียกลมอัดสสะปัดสสะนะร่มนี่สำคัญเด้อหันบ่หายใจนี่เมื่อได้อยู่เป็นคนเนี่ยครับฉะนั้นแล้วเขาต้องรักษาลมหายใจไว้ลมมันนี่เข้าไปในร่างกายนะครับนั่มสิ่งที่ดีเข้าสู้เซลล์ร่างกายนะครับเอาขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์พี่น้องนะครับติดตามรับชมรับฟังนะทั้งในกระตามแต่กะฮักกันไว้ดีกว่าสร้างกันนะครับไปพุ่นกินเขามากพี่กินปลาติดตามก็ได้ทุกมื้อนะครับท่านผู้ใดฟังบ่ได้ซับจับบ่ได้ความอยากจะรู้สาระอันเป็นประโยชน์หรืออยากให้มาปรึกษาอยู่ที่คลินิกก็เตรียมประกาไว้อันเจ้าว่ามาได้ข่อยจดมา3ปีบ่ทันจักเถื่อว่าซั่นว่าแต่บ่ตั้งใจจะให้ดอกนะแต่คันถามก็ตั้งใจจะให้อยู่ประกาศจดไว้ที่ทานไฟนี่จดใส่ขางใส่คือไว้นะครับ087นะครับ087 944นะครับ944 1611มีสิบโตเท่านั้นล่ะ0879441611อังคารนาอันอยากคู่ยังกะทักท่ายทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ทั้งไลน์ก็ได้หรือปรึกษาได้หรือโทรมาปรึกษาได้นะครับยินดีให้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอาความรู้ให้สู้ครอบครัวให้สู้กับลูกหลานแล้วก็ให้สู้กับท้องถิ่นเฮาพ่อแม่บ้านนะครับกำนั่นมื้อนี้สิ่งสำคัญพญามปลูกใบล่างจืดไว้เพื่อซอยในการถอนพิษกลุ่มที่กินเห็ดพิษเห็ดเบื่อกับใบล่างจืดเนี่ยปั้นกองแล้วก็เรียบร้อยก็กอกปากเลย นะครับท่านที่ท่านใดหายเลยใบร่างจืดสุดท้ายนี้ขอบคุณหลายๆพบกันใหม่อังคารหน้ากับหมอสงวนการแพทย์แผนไทยมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
4: ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนันทิกาจิตตาโลรายงาน
6: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
13: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพมารายงาน
6: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปีย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
14: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา

0: แอม 99.5 สูงเมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นละ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญญ
1: ์ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
1: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คํามรักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทย
7: พุ่งทะลุนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะมอบให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะท่านยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกมิตินะคะทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการค้าขายในสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนและประชาชนของไทยกับรัสเซียเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่มุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคค่ะและในประเด็นสุดท้ายนะคะท่านก็ยังย้ำในเรื่องของการค้าเสรีค่ะที่ประเทศไทยของเราจะต้องใช้โอกาสที่ท่านนายกได้ไปเยือนกับทางรัสเซียและได้มีการหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนะคะโดยนายกให้ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหรือว่าไทย EAEU FTA นั่นเองเพื่อไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเทียบความสัมพันธ์อันดีของ2ประเทศเนี่ยเรายังมีการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียน้อยอยู่นะคะเรื่องต่อมาค่ะในคณะรัฐมนตรีก็ขอพูดรวมด้วยกันเลยนะคะว่านอกจากจะเป็นข้อสั่งการของท่านนายกแล้วก็กับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะนี่ในรายละเอียดนะคะในเรื่องของร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาในวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตรวจพิจารณาแล้วว่าจะมีการโอนงบจำนวน 13,328 ล้านบาทค่ะในรายละเอียดก็จะประกอบด้วยเอกสาร6เล่มที่จะนำเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปในส่วนของรายละเอียดพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานของสำนักงบประมาณได้นะคะในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีจำนวน25คนค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อจำนวน6คนและสัดส่วนของพรรคการเมืองจำนวน19คนค่ะซึ่งจำนวน25ท่านนี้นะคะก็จะเท่ากับจำนวนคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไปนะคะส่วนเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นก็เป็นไปตามกรอบวงเงินคือ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะในรายละเอียดก็จะมีเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณถึง38เล่มค่ะประชาชนก็สามารถศึกษาในรายละเอียดของโครงการแผนงานต่างๆได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ2ปี2570นั้นคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้มีจำนวน72ท่านค่ะก็เท่ากับจำนวนที่ดำเนินการมาในอดีตช่วงปี2564ถึง68นะคะโดยใน72ท่านนี้จะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจำนวน6คนค่ะและสัดส่วนพรรคการเมือง18คนและสัดส่วนพรรคการเมือง18และก็ฝ่ายค้านอีก19นะคะ เรื่องของพ.ร.บ.พิจารณางบประมาณปี70นี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยนะคะเราต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าครองชีพที่สูงรวมไปถึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มันมีราคาแพงเพราะว่ามีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารในรถไฟฟ้าแต่ละสายถูกกำหนดขึ้นตามสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและผู้ให้บริการในแต่ละรายด้วยนะคะจึงทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะคะที่มุ่งเป้าไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เดิมเมื่อวันที่8กรกฎาคม68เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายนะคะและยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพัฒนาระบบ ตัวร่วมโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือเรียกว่า CCH นะคะและออกกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมต่อไปซึ่งคาดว่าอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ของประชาชนทุกคนค่ะสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพนะคะในหลักการที่ครม.เห็นชอบวันนี้นะคะ 1. อัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมนะคะรวมอัตราค่าแรกเข้าสัญญาเดิม17บาทและอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดถ้าค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้จัดเก็บตามจริงค่ะประเด็นที่2คือใช้บัตร EMV Contactless Card ในการชำระค่าโดยสารนะคะและก็จะได้มีการกำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะจะไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนค่ะและคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกด้วยนะคะที่เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างรถไฟฟ้าเป็นแบบองค์รวมโดยให้การรฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีทองและสายสีแดงรวมถึงรายได้และภาระของโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดที่จะต้องไม่ทำให้เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
8: ค่ะสำหรับประเด็นจากมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่การผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกค่ะการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะและการเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะเพื่อยืนยันบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในระดับสากลค่ะครม.เห็นชอบนะคะให้เสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกค่ะของยูเนสโกโดยจะเสนอแสดงเจตจำนงนะคะต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคม2569และยื่นใบสมัครช่วงวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะพื้นที่อุทยานธรณีอุบลราชธานีนะคะครอบคลุม4อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่โพไซสีเมืองใหม่โขงเจียมและสิรินธรรวมประมาณ 1,829 ตารางกิโลเมตรค่ะมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์เสาเฉลียงแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมต่างๆนะคะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะรวม66รายการแบ่งเป็น61สินค้า5บริการเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการจำเป็นดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังประกาศเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569นี้ค่ะครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายการเดิมนะคะและเพิ่มสินค้าใหม่ด้วยค่ะ5รายการด้วยกันได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาค่ะมาตรการนี้นะคะจะช่วยดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสมค่ะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการเอาเปรียบจากป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะพ.ศ. 2569ค่ะเพื่อใช้เป็นท่าทีของประเทศไทยในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย HIV และเอดส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2569ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะปฏิญญาฉบับนี้ค่ะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมโลกในการยุติปัญหาเอดส์ไม่ให้เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขนะคะภายในปี2573โดยเน้นการเข้าถึงการป้องกันการตรวจการรักษาค่ะและลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงยาและนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมสำหรับประเทศไทยถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะด้านการควบคุม HIV จากที่ผ่านมาค่ะและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์พ.ศ. 2560ถึง2573ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะที่สำคัญ1ตำแหน่งด้วยกันนะคะได้แก่นายประกรณ์เกียรติวานิชวัฒนกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะและอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะได้แก่นายนพดลเทรีเรอร์ค่ะสำหรับตำแหน่งอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะยังมีประเด็นที่สำคัญน่าสนใจที่น่าติดตามนะคะโปรดติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
9: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางโครงการธงเขียวราคาประหยัด plus และโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569โดยให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาททั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งสองโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะประเด็นถัดไปคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน 477.05 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฤดูการผลิต 2567-2568 ดังนี้ค่ะ 1. เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสัดส่วนปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอ้อยไม่เกินร้อยละ5จำนวน 1,053 รายวงเงินช่วยเหลือ 411.10 ล้านบาท 2. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 รายวงเงินช่วยเหลือ 62.34 ล้านบาท 3. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลแดงจำนวน109รายวงเงินช่วยเหลือ 3.61 ล้านบาทพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการฤดูการผลิต 2567-2568 จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569ค่ะและมติสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13โดยเขตเศรษฐกิจจีนมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่างถ้อยแถลงมีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวดิจิทัลและยั่งยืนถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในด้านการเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะขอบพระคุณค่ะ
10: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับของดิฉันประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอว.เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในการลงนามครั้งนี้ค่ะการประชุมความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะการศึกษา ความร่วมมือเกี่ยวกับกลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำของโลกซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติของการใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนภาคอุตสาหกรรมและภาคความมั่นคงค่ะภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้นะคะทั้งสองฝ่ายจะศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคตรวมถึงสำรวจแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของทั้งสองประเทศโดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISDA และองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace Exploration Agency ร่วมกันประสานงานดำเนินการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลมองว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอวกาศต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการไต่สวนประเทศไทยภายใต้มาตรา301แห่งพระราชบัญญัติการค้าคริสต์ศักราช1974ของประเทศสหรัฐอเมริกากรณีการป้องกันสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับหรือ forced labor และมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือการจัดตั้งกลไกกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางตรวจสอบสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการใช้แรงงานบังคับรวมทั้งจัดทำบัญชีเฝ้าระวังหรือ watch list black list และบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงหรือ risk list เพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานมาตรการที่เหมาะสมต่อไปค่ะคณะกรรมการดังกล่าวนะคะจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม17หน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับตลอดห่วงโซ่อุปทานค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลสินค้านำเข้าของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงานและที่สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนค่ะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและผู้บริโภครวมทั้งรองรับแนวโน้มการค้าโลกให้ความสำคัญกับความโปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ
11: มีคำถามไหมคะสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณนะคะ
12: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับสำหรับวาระที่น่าสนใจได้มีการแถลงนั้นเริ่มต้นการแถลงโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเป็นข้อสั่งการจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำมาเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับถึงการที่ได้ไปพบปะกับผู้นำรัสเซียบอกว่าเป็นการวางรากฐานระยะยาวของอาเซียนรัสเซียและก็มีการหารือแลกเปลี่ยนต่างๆมากมายและมีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารที่จะต้องร่วมมือกันและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้ทางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์นะครับไปเร่งผลักดันความร่วมมือต่างๆระหว่างไทยกับรัสเซียต่อไปด้วยนะครับส่วนทางด้าน BOI นั้นก็ให้เร่งส่งเสริมในด้านความร่วมมือการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียด้วยพร้อมทั้งให้เร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ให้เดินหน้าทำความตกลงการค้าระหว่างไทยและก็ยูเรเซียด้วยนี่คือข้อสั่งการคร่าวๆจากนายกรัฐมนตรีจากที่ได้ไปประชุมอาเซียนรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระ

0: ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลเพียงเจ้าเดียวเป็นซิงเกิลโอเนอร์ชิพนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอให้พิจารณาเห็นชอบที่ประชุมก็เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในกรอบวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทและก็เสนอแนวทางการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2,570 ก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมไปนะครับและนอกจากนี้ทางสำนักงบประมาณเขาก็เสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,569 วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเข้าสมทบในงบกลางกันด้วยเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและก็ชำระหนี้ผูกพันซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้เสนอการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ซึ่งทางกกร.เขาขอขยายระยะเวลาสินค้าควบคุม66รายการออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับการแถลงผลการประชุมโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีอยู่อีกประมาณ5หัวข้อด้วยกันที่สำคัญนะครับซึ่งเรามาเริ่มที่กระทรวงพาณิชย์กันเลยครับกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและก็โครงการนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางก็คือโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะครับโดยโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายน2569เลยนะครับเนื่องจากเรื่องเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของรัฐบาลนะครับที่มีต่อพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นแล้วครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568และวันที่18พฤศจิกายน2568ด้วยนะครับเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับการที่จะมีการเก็บอ้อยคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567ถึง2568อีกด้วยนะครับไปกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันสักนิดหนึ่งนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นได้เสนอร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13นะครับเนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าร่วมการรับรองเอกสารในวันที่27มิถุนายน2569ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าอีกด้วยนะครับไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับก็ได้เสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศนะครับระหว่างกระทรวงอุดการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในวันที่24มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยอีกด้วยส่วนกระทรวงสุดท้ายนะครับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือกระทรวงแรงงานครับซึ่งได้ขอความเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์สินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงการใช้แรงงานภาคบังคับนะครับเพื่อรองรับผลการไต่สวนไทยของสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรา301นะครับแห่งพระราชบัญญัติการค้าปีคริสตศักราช1974กรณีล้มเหลวในการห้ามนำสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับนั่นเองและนี่ก็เป็น5หัวข้อนะครับ5กระทรวงที่ได้มีการแถลงในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรธรรมเนียบ ียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือ

0: คือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดเสียงและทีมเทคนิคที่ห้องส่งคุณรัฐการในลิขิตกูลคุณภูมิทัศน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสายชนนีสังโดยมีผู้บรรยายในวันนี้คุณบุญมาศรีหมาดและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยนะคะประจำวันอังคารที่23มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีการแถลงข่าวมติครม.นะคะที่เกิดขึ้นก็อาจจะเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยเนี่ยล่าช้าเป็นเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็กลับเข้าสู่รายการปกติเรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะรับรัฐวิชัยยินดีนะคะก็รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็เป็นสถานีหลักในการเชื่อมโยงรายการด้วยนะคะภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ดำเนินรายการค่ะภาคอีสานนะคะอยู่กับพี่อ้อมกาญจนาประเสริฐแล้วก็ภาคกลางอยู่กับพี่นกกรกนกยิปพิกุลนะคะส่วนทีมช่างเนี่ยก็ควบคุมเสียง Facebook Live นะคะทุกสถานีก็ทักทายไปยังคุณผู้ชมผู้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันหลายเรื่องราวด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ทางภาคอีสานนะคะภาคอีสานพี่อ้อมมีมาฝากหลายเรื่องราวด้วยกันนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ของภาคอีสานด้วยนะคะติดตามรายละเอียดจากพี่อ้อมภาคอีสานได้เลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณโฮสต์จากทางภาคใต้มากๆเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยจากทางภาคอีสานนะคะก็มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคเช่นเคยค่ะไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยนะคะไปกันที่จังหวัดหนองคายค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พักคอยผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดอยู่ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.จิดาภาสุนทรธนากุลที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พักคอยผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายหรือที่เราคุ้นชินกันในชื่อว่าศูนย์ CI นะคะซึ่งย่อมาจาก Community Isolation ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดค่ะโดยมีนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ประชาชนนะคะที่มาร่วมกันให้การต้อนรับอยู่ที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดอำเภอรัตนวาปีโดยใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดนรัตนวาปีที่9ซึ่งอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอรัตนวาปีเป็นศูนย์พักคอยค่ะตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะคะซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลต้องการให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยโดยมุ่งเน้นการรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคายเกิดผลลัพธ์แบบเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายใ ทุกชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนหนองคายจึงดำเนินโครงการศูนย์รวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการของจังหวัดหนองคายประจำปี69นะคะจำนวน9อำเภอละ1รุ่นละ50คนรวมแล้วกว่า450คนค่ะระยะเวลาในการดำเนินการนะคะก็รุ่นละ7วันโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญนะคะคือการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคศาสนาและภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาและเครือข่ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในระดับตำบลระดับอำเภอเสริมสร้างพลังศรัทธาความสามัคคีจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงภัยยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดเหตุการณ์ความรุนแรงลดความอันตรายจากผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนค่ะซึ่งพื้นที่อำเภอรัตนวาปีนะคะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รับการรักษาฟื้นฟูสามารถรับได้รุ่นละ15คนใช้ระยะเวลาดำเนินการรุ่นละ15วันเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคนะคะนั่นก็คือไม่มีงบประมาณในการดำเนินการในของแต่ละรุ่นค่ะที่ผ่านมานะคะงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการเนี่ยก็มาจากกองทุนผ้าป่าจากตำบลต่างๆที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็เลยได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนศูนย์พักคอยผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดอีกทั้งยังสนับสนุนที่นอนและปรับปรุงห้องสุขาภายในศูนย์ให้ในส่วนของเวชภัณฑ์อีกด้วยนะคะรวมทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขด้วยก็ได้ให้หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขมาสนับสนุนอีกหน่วยงานหนึ่งด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางมหาไทยนะคะทั้งสาธารณสุขทั้งหน่วยงานของภาคประชาชนนะคะทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญนะคะภาครัฐบาลเนี่ยแหละค่ะที่ต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเป็นรูปธรรมตามที่ท่านรองนายกทรงศักดิ์บอกค่ะนอกจากข้อมูลจากทางพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้วนะคะเราไปกันอีกหนึ่งข้อมูลค่ะพาทุกท่านนะคะไปติดตามข้อมูลจากทางจังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และก็หัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นทั้งราชการทั้งเอกชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ของทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็มีการติดตามการลงพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทางจังหวัดกาฬสินธุ์มาปักหมุดค่ะปักหมุดกาฬสินธุ์มีดีกันในครั้งนี้ค่ะนายสุวรรณเข็มธนเพชรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายกหล่อกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนภาคประชาชนพร้อมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ของทางกาฬสินธุ์นะคะก็ลงพื้นที่ไปที่แรกเลยค่ะเพื่อที่จะไปปักหมุดกาฬสินธุ์มีดีที่แรกก็คือภูผาพึ่งค่ะคุณผู้ฟังภูผาพึ่งเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอกุชินารายตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานแล้วก็เป็นสถานที่ตั้งของหินแบบฉบับของหมวดหินภูพานที่ประกอบด้วยชั้นหินทรายแทรกสลับกับหินทรายปนกรวดแล้วก็หินกรวดมนทั้งนี้นะคะภูผาพึ่งก็มีจุดชมวิวที่สวยงามและยังมีที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่สวยงามมากมายที่เป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นที่ไหนบ้างอย่างเช่นสะพานหินลานหินปุ่มถ้ำพระถ้ำโพรงที่เกิดจากการกัดเซาะกัดกร่อนจากน้ำแล้วก็ลมค่ะทำให้มีรูปร่างของหินที่สวยแล้วก็แปลกตาค่ะทั้งนี้นะคะภูผาพึ่งก็ยังมีถ้ำผามือแดงมีรอยประทับภาพพิมพ์ฝ่ามือสีแดงของมนุษย์โบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยสภาพผืนป่าในบริเวณนี้นะคะก็เป็นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณค่ะคุณผู้ฟังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์และการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการลงพื้นที่ตามโครงการสำรวจและติดตามพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกาฬสินธุ์เพื่อจะทำแผนโครงการด้านการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะภายใต้ในชื่อปักหมุดกาฬสินธุ์มีดีค่ะในโอกาสนี้นะคะคณะสำรวจแล้วก็ติดตามพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกาฬสินธุ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปอีกหนึ่งที่นั่นคืออำเภอนาคูซึ่งเป็นแหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ค่ะอยู่ที่วนอุทยานภูแฝกซึ่งค้นพบในปี2539นะคะซึ่งเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เลยค่ะ เป็นไดโนเสาร์เดิน2ขาที่ประทับอยู่ที่หินทรายมีอายุกว่า140ล้านปีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีจำนวนหลายรอยเลยนะคะเป็นแนวทางเดินแบบชัดเจนเลยค่ะอีกทั้งยังพบอีกรอยเท้าหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์กินพืชหางยาวเดิน4ขาค่ะอยู่บริเวณใกล้ๆกันนั่นแหละโดยแหล่งรอยเท้าเนี่ยก็เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่หาได้ยากในปัจจุบันนะคะซึ่งภูแฝกก็ได้รับประกาศให้เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียนของประเทศไทยแล้วค่ะและคณะสำรวจก็ติดตามในเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกาฬสินธุ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปอีกที่หนึ่งอยู่ที่พื้นที่วัดวังคำตั้งอยู่ที่บ้านนาวีตำบลสงเปยอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์วัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างโดยชุมชนบ้านนาวีเนี่ยเป็นชุมชนชาวภูไทที่อยู่อาศัยที่ประเทศไทยและก็สปป.ลาวค่ะก็เลยได้นำเอาศิลปะล้านช้างที่สวยงามมาสื่อในเชื่อมชีวิตวิถีชาวภูไทชุมชนอะไรทุกอย่างกลมเกลียวกลืนไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เลยเกิดความโดดเด่นของวัดวังคำเกิดขึ้นค่ะที่โดดเด่นนะคะนั่นก็คือโบสถ์หรือว่าสิมนั่นแหละที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวัดเชียงทองของทางสปป.ลาวโดยนำมาสร้างแบบย่อส่วนลงมาเล็กน้อยนะคะหลังคาสิมทรงปีกนกปกคลุมต่ำซ้อน3ชั้นแล้วก็มีการลดลงมานะคะครั้งนี้นะคะวัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่รู้สึกว่านักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะก็จดไว้แล้วแหละจดไว้ในใจแล้วว่าวัดนี้จะต้องมาบูรณะอะไรบ้างเพื่อที่จะให้มีการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทางจังหวัดกาฬสินธุ์อีกต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่านะคะก็บอกเองนะคะว่าทางกาฬสินธุ์เนี่ยมีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาศาสนาวัฒนธรรมเกษตรและที่สำคัญในเรื่องอาหารการกินด้วยค่ะวิถีชีวิตชุมชนตลอดจนเทศกาลประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวท้องถิ่นกาฬสินธุ์ก็เลยเป็นจุดหมุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยข้อมูลของทางกาฬสินธุ์เนี่ยให้ถูกต้องแม่นยำ 100% แผนงานต้องชัดเจนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแล้วก็สื่อสารเรื่องราวอันงดงามของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนนะคะถ้าสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาตินะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบไดโนเสาร์ห้ามพลาดที่นี่ค่ะกาฬสินธุ์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ทุกท่านสามารถมาชมแล้วก็มาสัมผัสกันด้วยตาตัวเองได้เลยนะคะก็เชิญชวนเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เยอะๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะข้อมูลสุดท้ายนะคะที่ภาคอีสานนำมาฝากกันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของทางจังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะซึ่งทางขอนแก่นนะคะโดยโครงการชลประทานขอนแก่นนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่แก่งละวะเร่งรัดแผนพัฒนาแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะนายยงยุทธนฤมนตรีผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่นนะคะก็ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ชลประทานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแก่งละวะตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นค่ะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะโครงการชลประทานก็มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บน้ำให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะยาวขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูแก่งละวะให้เป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ของภาคอีสานนะคะเพื่อสร้างรายได้แล้วก็เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่คนในชุมชนค่ะนอกจากนี้นะคะอ่างเก็บน้ำแก่งละวะยังถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการสนับสนุนน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาเลี้ยงส่งไปยังอำเภอบ้านไผ่แล้วก็ชุมชนใกล้เคียงอีกนะคะโดยรอบของทางแก่งละวะเนี่ยก็อาศัยแก่งละวะเนี่ยค่ะเป็นหัวใจสำคัญคณะทำงานยังได้ร่วมติดตามแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนทางเข้าแก่งละวะนะคะคุณผู้ฟังซึ่งบริเวณตรงบ้านละวะค่ะคุณผู้ฟังได้มีทำนบดินและอ่างเก็บน้ำแก่งละวะจากทางเข้าจนไปถึงแก่งละวะน่ะระยะทางประมาณ 3,700 เมตรหรือว่า3กิโลกว่าเกือบ4กิโลเมตรนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาน้ำท่วมล้นตลิ่งจนส่งผลให้ผิวจราจรชำรุดเสียหายทุกครั้งเลยค่ะสร้างความเดือดร้อนในการสัญจรของพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นโดยแผนปรับปรุงนี้ก็จะเน้นการเสริมความแข็งแรงของตัวถนนแล้วก็ทำนบดินให้คงทนต่อกระแสน้ำค่ะทั้งนี้นะคะโครงการชนประธานขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้นำข้อมูลในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปจัดทำแผนความพร้อมแล้วก็รวบรวมรายละเอียดโครงการทั้งหมดเพื่อเร่งเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะทางบ้านแฮดแล้วก็บ้านไผ่นะคะได้รับการสนับสนุนในด้านแหล่งน้ำนะคะหัวใจสำคัญนั่นก็คือแก่งละว้าแบบยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะของทางภาคอีสานที่ส่งมาให้คุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคได้รับทราบกันในวันนี้และช่วงนี้ขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์หาคุณจูนจากทางภาคใต้เลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณพี่อ้อมจากทางภาคอีสานมากๆนะคะนำข้อมูลมาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทางภาคกลางบ้างนะคะพี่นกวันนี้นำเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะติดตามรายละเอียดจากทางพี่นกภาคกลางได้เลยค่ะ
4: มาที่ภาคกลางนะคะก็เราเน้นเรื่องของน้ำอีกเช่นเคยนะคะรัฐมนตรีสุริยะสั่งกรมชลประทานเดินหน้ารับมือเอลนิโญเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงเร่งบริหารน้ำทั่วประเทศเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญแล้วซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงจึงได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานมีเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรของประชาชนปัจจุบันนะคะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 42,636 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 34,118 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกัน 12,953 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ52ของความจุอ่างรวมกันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะอย่างไรก็ตามแนวโน้มของเอลนิโญที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอาจจะทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงของหน้าแล้งนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนต่างๆรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นอกจากนี้ยังได้เร่งสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำรวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันวางแผนใช้น้ำอย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากฝนทิ้งช่วงและช่วยลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากภาวะเอลนิโญและฝนทิ้งช่วงรวมถึงดูแลให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้งปี2570ค่ะไปอีกหนึ่งข่าวนะคะสุชาติเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนหาความจริงและผู้กระทำผิดกรณีลักลอบขนนกชนหินสัตว์ป่าสงวนออกนอกประเทศนะคะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีตรวจพบการลักลอบขนสัตว์ป่าสงวนออกจากนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับแจ้งข้อมูลจากสายการบินไทยไลออนแอร์เจ้าหน้าที่ศุลกากรอินเดียณท่าอากาศยานนานาชาติโคชินสามารถตรวจยึดนกหินที่มีชีวิต1ตัวถูกซุกซ่อนในสัมภาระของผู้โดยสารชาวอินเดียที่เดินทางออกมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองว่าได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งดำเนินการประสานความร่วมมือเพื่อหาข้อเท็จจริงและขยายผลติดตามข้อผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่สุดนะคะทั้งนี้ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมืองเร่งดำเนินการสืบสวนขยายผลในเชิงลึกพร้อมกับประสานข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดและจากท่าอากาศยานดอนเมืองรวมถึงตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศไทยจากด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อระบุตัวผู้กระทำความผิดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทางด้านนายสุรดีพันธุ์ภักดีผู้อำนวยการกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามอนุสัญญากล่าวว่าขณะนี้สัตว์ป่าของกลางอยู่ในความดูแลชั่วคราวของทางการอินเดียโดยจะส่งของกลางกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการประสานงานกับสายการบินไทยไลออนแอร์เพื่อนำนกชนิดนกชนหินดังกล่าวนั้นส่งกลับประเทศไทยในวันที่24มิถุนายน2569และก็ส่งมอบให้ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมืองดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปสำหรับนกชนหินถือว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนที่มีความสำคัญและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งกรมอุทยานจะดำเนินการสอบสวนสืบสวนแล้วก็สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะนี่เป็นข่าวสารทางภาคกลางส่งกลับไปทางภาคใต้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณพี่น้องจากทางภาคกลางนะคะข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันเดี๋ยวมาดูทางภาคใต้กันบ้างนะคะวันนี้ในภาคใต้นะคะมีเรื่องของแม่ทัพภาคที่4ค่ะห่วงใยกำลังพลนะคะเยี่ยมให้กำลังใจทหารพรานจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะโดยพลโทนรทิพย์โพยนองนะคะแม่ทัพภาคที่4หรือว่าผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะพร้อมด้วยพันโทหญิงปริชาติโพยนองนะคะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกค่ะสาขากองทัพภาคที่4ก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนะคะทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเหตุการณ์วันที่4เมษายน2569ค่ะในพื้นที่ของอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยแม่ทัพภาคที่4นะคะก็ได้มีการกล่าวแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจแก่กำลังพลรวมไปถึงครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะพร้อมทั้งได้มีการมอบเงินบำรุงขวัญแล้วก็กระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นกำลังใจค่ะโดยพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4เนี่ยก็บอกว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับเนี่ยมีความห่วงใยในความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของกำลังพลทุกนายพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมขอบคุณในความกล้าหาญความทุ่มเทเสียสละค่ะตลอดจนการอุทิศตนเนี่ยเพื่อปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ให้กำลังใจฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งค่ะที่ภาคใต้นำมาฝากกันก็คือเรื่องของกอรมนภาค4ส่วนหน้านะคะได้มีการบังคับใช้กฎหมายใน2พื้นที่ค่ะมีการควบคุมตัวนะคะบุคคลเป้าหมาย6รายค่ะเชื่อมโยงคดีลอบยิงอส.จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอำเภอสุขไหนตาดีเนี่ยเสียชีวิตโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะก็ได้มีการเข้าบังคับใช้กฎหมายนะคะเมื่อเช้านี้เพื่อที่จะติดตามตัวบุคคลเป้าหมายค่ะตามพ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548นะคะที่มีการสืบสวนขยายผลค่ะเหตุที่คนร้ายเนี่ยลอบยิงนายอุรุพงษ์กมลนะคะอายุ36ปีเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะคะในพื้นที่ของอำเภอสุขไหนปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะก็มีการจับกุมตัวเป้าหมายเนี่ยได้6รายด้วยกันนะคะในพื้นที่ของอำเภอสุไหงปาดีแล้วก็อำเภอจะแนะด้วยซึ่ง มีการสืบสวนขยายผลนะคะก็เชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นๆด้วยนะคะโดยทางด้านของกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเนี่ยก็ยืนยันว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเป็นไปตามกรอบกฎหมายนะคะก็มุ่งที่จะให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ทางภาคใต้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของข่าวสารทั่วอาทิตย์ก่อติดเรื่องภัยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะ
5: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่า กังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการเคลื่อนที่ของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับภาคทางทะเลหรืออันคอสได้หรือไม่ซึ่งอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
6: กรมธนารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
12: นายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาว กรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตห่วงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่ภายใต้โครงการจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส.และ SME D Bankในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
13: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกงราอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกะบังอำเภอกลองปีนังอำเภอบันเดงสตาอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือสออำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอสงวยปาดีอำเภอแว้งอำเภอสุไหงโคลกอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์วัตถุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ ประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ประวัติศาสตร์ชาติไทยเขียนขึ้นด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพบุรุษไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและรวมไทยให้เป็นฝึกแผ่นรวมตาจิตสำนึกหวงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
17: วิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคร่วมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ู้หรือไม่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดมาจากควันรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์การที่ปล่อยควันดำไม่เพียงแต่สร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนนำออกมาวิ่งบนถนนนะคะฝุ่น PM และควันดำจะหมดไปเมื่อเราใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรา

0: าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
1: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะกับช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะในรายการเท่าทันป้องกันภัยในวันนี้นะคะวันนี้น่ะพี่อ้อมภาคอีสานนะคะฝากมาในเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจค่ะเมื่อมีการบูลลี่เนี่ยให้สามารถที่จะจัดการกับความเครียดได้นะคะวันนี้นะก็มีนักวิชาการสาธารณสุขนะคะมาให้ข้อมูลกับเรานะถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
2: แก่นค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะประภัสสรเพชรสวัสดิ์นะคะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการค่ะจากศูนย์สุขภาพจิตที่7ขอนแก่น
3: บูลลี่นี่นะคะตามคำนิยามสากลนี่มันคืออะไรคะทั้งสองท่านคะและต่างจากการเล่นทั่วไปอย่างไรกันบ้างอ่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะเราต้องแยกให้ออกก่อนค่ะก่อนอื่นค่ะระหว่างการเล่นกันนะคะหรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกกันนะคะถ้าตามหลักสากลทั่วไปค่ะก็จะมี3ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็คือจะเป็นการมีความตั้งใจที่จะทำร้ายให้เจ็บปวดให้รู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็2นะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอำนาจเหนือกว่านะคะอย่างเช่นร่างกายใหญ่กว่านะคะหรือว่ามีกลุ่มแก๊งเพื่อนเยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือการเกิดพฤติกรรมนั้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องค่ะสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือความรู้สึกค่ะความรู้สึกเนี่ยถ้าเป็นการล้อเล่นทางบวกทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกดีจะรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่นั่นแหละค่ะไม่ใช่การมีความสัมพันธ์ในทางที่ดี

0: อีกก็จะเป็นการกลั่นแกล้งรังแกอีกฝ่ายนึงรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกเจ็บปวดจากการล้อเล่นตรงนั้นซึ่งมันไม่ใช่การกลั่นแกล้งที่ธรรมดาอีกต่อไปหรือไม่ใช่การเล่นกันในแบบบริบทธรรมดาอีกต่อไปค่ะซ
1: ึ่
0: งตรงนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่นำมาถึงการแบบทำร้ายตัวเองหรือว่าเป็นซึมเศร้าในอนาคตได้ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะสถิติความชุกของการรังแกกันในโรงเรียนนะ
1: คะ
0: สูงสุดถึง40%เลยทีเดียว
1: 40%อันนี้คือขนาด 0.01 นี่ก็คือเป็นตัวเลขแล้วนะถ้าคนที่รู้สึกว่าเก็บกดก็จะเริ่มซึมนานสุดท้ายก็เหมือนกับน้อยอกน้อยใจตัดพ้อตนเอง
0: ค่ะ อย่างถ้าเป็นเด็กประเภทนั้นนะคะเราอาจจะมองว่าทักษะทางสังคมเขาอาจจะตรงนี้อาจจะยังไม่เพียงพอค่ะอาจจะส่งเสริมในด้านของการความรอบรู้หรือว่าทักษะสังคมการสื่อสารนะคะให้เขาได้มีบทบาทในสังคมหรือว่าในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นอาจจะช่วยเขาได้และอีกสิ่งนึงถ้าเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้เด็กกลุ่มนั้นหรือว่าเด็กคนนั้นได้มีทักษะความเข้มแข็งทางใจในตัวเองให้เขาได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองไม่เขาไม่แบบด้อยค่าตัวเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นทักษะอย่างนึงที่จะติดตัวเขาแล้วก็เขาก็จะสามารถอยู่ในสังคมใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อนได
1: ้ค่ะค่ะในทางด้านคุณประภัสสรเพชรสวัสดิ์นะคะนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์สุขภาพที่7ท่านมองตรงนี้อย่างไรบ้างคะท่านคะเชิญค่ะ
2: ค่ะสำหรับสถานการณ์การบูลลี่ในโรงเรียนนะคะซึ่งทราบได้ว่าในปัจจุบันนะคะสถานการณ์เนี้ยก็เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนาะเด็กมีการเล่นกันในที่นี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นการหยอกล้อแต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนถึงมาแกล้งแต่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนแบบแบ่งแยกจากกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นประเภทของการบูลลี่ในรูปแบบหนึ่งกัน
1: ค่ะค่ะค่ะเรียกว่าถ้าบอก40%นะคะปัจจุบันในรูปแบบการบูลลี่ที่เด็กวัยรุ่นทำกันนี่นะคะมีอะไรบ้างต้องลงไม้ลงมือไหมหรืออย่างไรเชิญค่ะ
0: ก็ถ้าปัจจุบันนะคะประเภทของการบูลลี่นะคะเราก็จะแบ่งเป็น4ประเภทหลักนะคะอย่างแรกก็คือการรังแกกันกลั่นแกล้งทางร่างกายนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะการตบตีนะคะการชกต่อยการทำลายทรัพย์สินกันนะคะอันนี้คือประเภทแรกนะคะต่อมาก็จะเป็นการกลั่นแกล้งรังแกทางวาจานะคะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พบบ่อยได้ที่สุดเลยนะคะในปัจจุบันในโรงเรียนนะคะการตั้งฉายาการล้อเลียนจุดบกพร่องหรือว่าข้อด้อยของอีกฝ่ายอย่างเงี้ยค่ะรูปลักษณ์สีผิวแม้กระทั่งเพศสภาพ
1: ค่ะ
0: นี่เราจะพบในโรงเรียนค่อนข้างเยอะค่ะส่วนที่3ค่ะเป็นการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคม
1: ค
0: แบบนี้ก็คือเป็นการรังแกแบบไม่เปิดเผยเป็นการแบบปล่อยข่าวลือหรือว่าการกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบในสังคมนะคะและสุดท้ายค่ะการแกล้งรังแกทางโลกออนไลน์ไซเบอร์บูลลี่อิ่งอันนี้คือเราจะเห็นได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเป็นปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นเยอะแล้วก็เหมือนกับเป็นการโพสต์ด่าทอหรือว่าข่มขู่ในแบบในโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอับอาย
2: ก็สำหรับเด็กกลุ่มอ่อนแออย่างนี้เนาะเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมกับเพื่อนหรือว่าด้านสุขภาพค่ะรวมไปถึงเด็กที่ในกลุ่ม LGBTQ นะคะเด็กกลุ่มนี้ก็เมื่อก่อนค่ะเราอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับในส่วนนี้พอสมควรนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะพอเริ่มมีการยอมรับเพื่อนๆมีการยอมรับหรือว่าสังคมรอบข้างเขาอะค่ะรับรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้ค่ะมีบุคลิกหรือว่าลักษณะยังไงอย่างเงี้ยก็จะมีการบูลลี่กันน้อยลงแต่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเด็กกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าของเพื่อนในห้องเรียนนะคะที่จะมาบูลลี่หรือว่าแบ่งแยกเพื่อนล้อเลียนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเหมือนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
0: ถ้าโดยสรุปแล้วก็จะเป็นเด็กที่มีความแตกต่างใช่ค่ะที่แบบแตกต่างจากเพื่อนในห้องเรียนหรือว่าเพื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่อย่างเงี้ยค่ะที่มีลักษณะแตกต่างจากเพื่อนอย่างเช่นอ้วนมากหรือว่าแบบดำมากหรือเด็กที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
1: เดินมานี่คือมีออร่าจับจิตแล้วนะเนี่ยฉันหมั่นไส้เนี่ยเธอนี่เนี่ยกระซิบกันมาแล้วก็มาเข้ากลุ่มกันอย่างนี้เลยนะนี่คือพฤติกรรมเบื้องต้นแต่อันนี้ไม่ได้ให้แบบลอกเลียนแบบนะคะ แต่นี่ก็คือพูดถึงความเป็นจริงหลักความเป็นจริงแต่ทุกวันนี้จะมาพูดแค่ลอยๆไม่ได้นะคะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้แบบพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกบูลลี่มันร้ายแรงแหละร้องไห้อะไรเงี้ยนะคะแล้วแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าเขาได้รับความรู้สึกแล้วได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยจะร้ายแรงถึงขั้นไหนอย่างไรจะอยู่ในระยะสั้นระยะยาวแค่ไหนสำหรับคนที่ถูกบูลลี่เชิญค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าผู้ที่ถูกบูลลี่นะคะมีผลกระทบร้ายแรงมากๆเลยค่ะเด็กที่รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองถูกรังแกเนี่ยจะมีความรู้สึกหมดหวังเชื่อว่าตัวเองแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็นำไปสู่ความกังวลความซึมเศร้าไปจนถึงถ้าร้ายแรงที่สุดนะคะจนถึงแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่
1: อ
0: ซึ่งอาการพวกนี้อาการทางกายหรืออาการทางจิตต่างๆนะคะอาจจะส่งผลไปถึงการเรียนทำให้การเรียนลดลงนะคะมีความเครียดที่แสดงออกทางกายนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอาจจะไม่รู้สึกแบบว่าไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยค่ะและที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออาจจะส่งผลไปต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้ค่ะก็คือมีภาวะสุขภาพจิตในระยะยาวอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะใช่ค่ะ
1: คนรอบข้างที่อยู่รอบตัวนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆหรือผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขามีส่วนกับปัญหานี้ยังไงบ้าง
0: คนรอบข้างค่ะต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าการรังแกการกลั่นแกล้งรังแกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าจะดึงดูดคนรอบข้างให้สนใจหันมามองแต่ในขณะเดียวกันผู้รังแกเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าคนที่อยู่รอบข้างยอมรับการกลั่นแกล้งรังแกเขาโดยการเมินเฉยเพิกเฉยเขาก็จะยิ่งได้ใจค่ะเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าฉันมีพลังฉันมีอำนาจการกลั่นแกล้งรังแกนั้นจะหยุดลงได้ก็ต่อเมื่อคนที่เป็นบริบทที่อยู่รอบข้างโดยส่วนใหญ่อะค่ะคือเหมือนกับว่าต่อต้านการกระทำของเขาไม่ไปแบบส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าเพิกเฉยอาจจะแบบว่าเธอทำอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนั้นเขาถึงจะเริ่มหยุดแล้วก็เอกใจแล้วก็หยุดพฤติกรรมนั้นได้ค่ะคือมีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยค่ะ
2: เพราะสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะก็จะอยู่ในห้องเรียนหรือว่าโรงเรียนเนาะอันดับแรกคุณครูก็ต้องสังเกตค่ะพฤติกรรมของเด็กในแต่ละคนค่ะถ้าพฤติกรรมไหนที่ผิดแปลกไปจากเดิมเด็กคนไหนที่เริ่มถอยห่างออกมาจากเพื่อนนั่งเงียบซึมอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอาการที่เขาแสดงออกมานะคะอาจจะเกิดจากการที่เขาถูกเพื่อนเนี่ยบูลลี่หรือแม้กระทั่งไปที่ครอบครัวเองค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ควรที่จะสังเกตพฤติกรรมของลูกนะคะว่าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมยังไงได้บ้าง อย่างเช่นถ้าจะแสดงออกให้ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะซึมลงพูดน้อยลงเก็บตัวมากขึ้นกินข้าวน้อยลงหรือบางครั้งเขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับผู้ปกครองหรือว่าคุณครูค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอาการหรือว่าสิ่งที่คนรอบข้างควรที่จะสังเกตแล้วก็ตระหนักค่ะ
0: การร่วมกันดูแลการถูกกลั่นแกล้งบูลลี่ในโรงเรียนนะคะเหมือนแบบจะต้องทำงานร่วมกันในหลายๆภาคส่วนถ้าส่วนแรกก็จะเป็นผู้ปกครองก่อนนะคะอันดับแรกผู้ปกครองเมื่อลูกแบบมาฟ้องว่าเนี่ยแม่หนูถูกกลั่นแกล้งหรือหนูถูกบูลลี่ค่ะอันดับแรกสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำเลยคือการรับฟังด้วยใจรับฟังแบบไม่ตัดสินและสิ่งสำคัญเลยก็คือห้ามบอกให้ลูกสู้กลับเราจะไม่บอกลูกว่าลูกต้องสู้กลับนะคือคุณพ่อคุณแม่น่ะควรจะรับฟังเขาก่อนให้เขาได้ระบายให้เขาได้พูดคุยกับเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกับเขาหลังจากนั้นเราค่อยไปประสานกับโรงเรียนหรือกับคุณครูเพื่อที่จะร่วมหาทางออกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเราจะหาทางออกร่วมกันยังไงค่ะในส่วนของบริบทโรงเรียนเองอะค่ะควรจะมีแบบนโยบายของการกลั่นแกล้งบูลลี่ในโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมากมายเหลือเกินค่ะการบูลลี่ที่เราพบในโรงเรียนนะคะคุณครูผู้บริหารควรจะมีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนค่ะใช่
1: ค่ะ
3: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสภาพจิตใจหากโดนบูลลี่นะคะในโรงเรียนก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะ
4: โลกออนไลน์สมัยนี้หันไปทางไหนก็มีแต่มิจฉาชีพอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นบุคคลรู้จักอ้างว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสารพัดอ้างหลอกให้โอนเงินหลอกให้หลงเชื่อหยุดคิดสักนิดอย่าหลงกลมิจฉาชีพอย่าโอนอย่ากดลิงก์หรือดาวน์โหลดข้อมูลเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนกรอกเอกสารข้อมูลส่วนตัวอย่ากลัวที่จะโทรไปสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากป้องกันการแฮกข้อมูลจากมิจฉาชีพ ช่วยกันแจ้งเบาะแสที่ตำรวจไซเบอร์สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
6: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
7: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะหืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
6: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
7: อ๋อได้พี
8: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันที

0: จนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
2: ค่ะกลับมาช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ภาคใต้ก่อนนะคะภาคใต้มีประเด็นเรื่องของนายกแล้วก็สตช.ค่ะร่วมมือนานาชาตินะคะกวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติค่ะอายัดเงินกว่า 3,600 ล้านบาทนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็การตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติด้วยนะคะโดยมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะแล้วก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจนะคะกว่า10ประเทศเนี่ยเข้าร่วมด้วยโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ารัฐบาลค่ะได้มีการยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะคะมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแล้วก็ปราบปรามนะคะรวมไปถึงเร่งช่วยเหลือประชาชนด้วยให้สามารถที่จะเข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แล้วก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยในช่วงตลอดระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วน่ะจนถึงมิถุนายนปีนี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายได้แล้วนะคะ862รายค่ะยับยั้งความเสียหายได้ถึง82ล้านบาทนะคะแล้วก็ปิดบัญชีม้าได้ถึง 351,000 บัญชีนะคะรวมไปถึงมีการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้กว่า 3,600 ล้านบาทนะคะมีการจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 29,000 รายด้วยนะคะมีการออกหมายจับผู้ร่วมกระบวนการระดับหัวหน้าแล้วก็มีเครือข่ายกว่า70รายก็ส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยลดลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังคงเร่งปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาตินะคะที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงมีการต่อยอดความสำเร็จของศูนย์ ACSC นะคะพัฒนาระบบ Scam and HumanTrafficking Information Exchange and Link นะคะ Database ด้วยนะก็เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติค่ะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหาพยานหลักฐานนะคะเส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการติดตามผู้กระทำผิดการขยายผลเครือข่ายค่ะแล้วก็มีการดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้มีการแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาตินะคะก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาคบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีทีมผู้ช่วยทูตตำรวจนะคะที่เป็นพันธมิตรของไทยเนี่ยกว่า10ประเทศก็เข้าร่วมด้วยนะคะก็อย่างเช่นสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแล้วก็มีกรมกิจลับสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็มีสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะตลอดจนผู้แทนจากแคนาดานิวซีแลนด์นะคะสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียเยอรมนีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะเป็นการสะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ภัยคุกคามจากกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับสากลด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ากลุ่มนอมินีต่างๆเนี่ยล้วนเป็นภารกิจลับนะคะที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเรื่องของอาชญากรรมนะคะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายกับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างนะคะก็ได้มีการยกระดับการดำเนินงานพร้อมทั้งได้มีการประกาศให้การปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติด้วยก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบ

0: ปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีการดำเนินการตามแนวทางนะตลอดจนกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะยังผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจนะคะระหว่าง15หน่วยงานก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภาคสถาบันการเงินแล้วก็มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะรวมถึงยกระดับการช่วยเหลือให้สามารถที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะหรือว่าศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายในช่วงระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมิถุนายนปีนี้นะคะก็มีผลสัมฤทธิ์สำคัญเนี่ยออกเป็น3ด้านด้วยกันค่ะก็คือเรื่องของการป้องกันประชาชนนะคะไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายได้ถึง862รายนะคะแล้วก็มีการยับยั้งความเสียหายได้มากกว่า82ล้านบาทด้วยนะส่วนเรื่องที่2ค่ะก็คือเรื่องของการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของคนร้ายนะคะก็สามารถที่จะปิดบัญชีม้าได้กว่า 351,000 บัญชีนะคะรวมไปถึงมีการอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้มากถึง 3,600 ล้านบาทนะคะส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือด้านของการสืบสวนจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 29,000 รายออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายนะคะได้แล้วกว่า70รายซึ่งการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องนี้นะคะก็ส่งผลให้สถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ของประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าสถิติของระบบไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยก็พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยลดลงร้อยละ 69.2 แล้วก็ความเสียหายนะคะลดลงถึงร้อยละ 87.3 นะคะเมื่อเทียบกับช่วงการดำเนินงานของศูนย์แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พันธมิตรระหว่างประเทศนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็กล่าวด้วยนะคะว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายนอมินีต่างชาติเนี่ยที่อาศัยช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายนะคะแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่ทางรัฐบาลเนี่ยเร่งที่จะแก้ไขโดยได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อควบคุมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยรวมไปถึงมีการรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะแม้ว่าการดำเนินงานเนี่ยจะต้องมีการเผชิญกับความท้าทายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกหน่วยงานด้วยแต่ว่าการยึดหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะดำเนินการกับผู้กระทำผิดแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าต่อประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอย้ำว่าการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันธพาลเนี่ยเป็นหลักการที่รัฐบาลนะคะให้ความสำคัญมากๆเพื่อที่จะปราบปรามการใช้กลไกหรือว่าอำนาจในทางมิชอบอย่างจริงจังพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ยอมรับการกระทำผิดแล้วก็การทุจริตทุกรูปแบบนะซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้ประเทศไทยนะคะได้รับการประเมินแล้วก็จัดอันดับความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวค่ะประชาคมระหว่างประเทศต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยนะคะก็มีการชื่นชมการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานด้วยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละค่ะแม้ว่าจะต้องมีการเผชิญแรงกดดันหรือว่าความพยายามแทรกแซงจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยยังคงยึดมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างสุจริตนะคะพร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็มีการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตามที่รัฐบาลเนี่ยได้ให้ไว้กับประชาชนนะคะรวมไปถึงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะติดตามผู้กระทำผิดแล้วก็ขยายผลในส่วนของเครือข่ายนะคะพร้อมทั้งได้มีการเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะเพื่อคุ้มครองประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงของประเทศในทุกมิติด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอาชญากรรมจำนวนมากเนี่ยที่ได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายข้ามพรมแดนนะคะรัฐบาลก็ได้มีการยกระดับเครื่องมือแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะให้ทันต่อรูปแบบของอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญเนี่ยก็คือระบบ Scam and Human Trafficking Information Exchange นะคะ and Linked Database นะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในฐานะแพลตฟอร์มกลางค่ะสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยระบบนี้ค่ะก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลนะคะพยานหลักฐานแล้วก็เส้นทางการเงินระหว่างประเทศได้ด้วยนะคะก็ทำให้ผู้ติดตามผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยสามารถที่จะขยายผลเครือข่ายนะคะแล้วก็มีการดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดช่องว่างที่กลุ่มอาชญากรเนี่ยเคยใช้หลบเลี่ยงในการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะโดยระบบนี้นะก็บอกว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะของศูนย์ปฏิบัติการ IAC นะคะหรือว่าศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานเนี่ยทั้งธนาคารนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะแล้วก็มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานนะคะในการที่จะติดตามเส้นทางการเงินการอายัดบัญชีนะคะบัญชีม้งบัญชีม้าเนี่ยต่างๆรวมไปถึงรัฐบาลนะคะได้มีการเดินหน้าในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะผ่านระบบ iBot ด้วยนะคะหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการเฝ้าระวังการป้องกันเหตุนะคะในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะก็เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลไล่ล่าเครือข่ายอาชญากรรมในระดับนานาชาติในขณะที่ AI ก็จะช่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยโดยทั้งสองส่วนเนี่ยบอกว่าจะต้องทำงานคู่กันเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการที่จะป้องกันประชาชนแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมค่ะก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันในเรื่องของการกวาดล้างสแกมเมอร์แล้วก็นอมินีข้ามชาตินะคะส่วนอีกหนึ่งภูมิภาคค่ะที่นำมาฝากกันก็คือภาคกลางนะคะในวันนี้พี่นกภาคกลางนำเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวติดตามจากพี่นกภาคกลางได้เลยค่ะ
1: มาที่ภาคกลางนะคะภาคกลางนายกประชุมกรอ.ขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกค่ะกรอ.นี้ก็คือเป็นส่วนของภาคเอกชนนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.ครั้งที่1ทับ2519นะคะที่ประชุมได้มีการนำข้อเสนอจากการหารือร่วมกับภาคเอกชน3เวทีในช่วงเดือนพฤษภาคม2519เข้าสู่กลไกกรอ.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายติดตามความคืบหน้าและผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อเสนอทั้งหมดถูกจัดกลุ่มเป็น4ประเด็นสำคัญได้แก่เรื่องของการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศนะคะ2ก็คือการส่งเสริมการค้า SME และเศรษฐกิจชุมชน3การพัฒนาคนและนวัตกรรมนะคะแล้วก็4การอำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐโดยเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนนั้นให้มีการแก้ปัญหาระยะสั้นปลดล็อกเชิงระบบยกระดับศักยภาพระยะยาวซึ่งนโยบายReinvent Thailand ที่มุ่งยกระดับ7สาขาเศรษฐกิจแห่งอนาคตก็ได้แก่เกษตรและอาหารแปรรูปยานยนต์แห่งอนาคตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์สุขภาพการท่องเที่ยวค้าปลีกและการค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะที่มีผู้ประกอบการรวมกันมากกว่า 273,000 รายจ้างงาน 11.9 ล้านคนแล้วสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนถึง 66% ของรายได้รวมทุกภาคธุรกิจ4เสาหลักก็คือ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตธุรกิจแห่งอนาคตเมืองแห่งอนาคตและก็แรงงานแห่งอนาคตเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีพร้อมตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า 3% และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในอันดับ20อันดับแรกของโลกโดยยังคงรักษาวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งนี้นะคะที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดเป้าหมายและกรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะศูนย์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยานยนต์แห่งอนาคตพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป้าหมายไม่ใช่เพียงการเพิ่มตัวเลขการลงทุนแต่ต้องทำให้การลงทุนใหม่ยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งระบบด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเป็นการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกับกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะSME ผ่านการยกระดับการท่องเที่ยวด้านคุณภาพสินค้าและบริการไทยเกษตรและอาหารแห่งอนาคตซอฟต์พาวเวอร์การค้าการลงทุนการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าใหม่นะคะ3คือด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพต้องการคนไทยให้พร้อมกับเศรษฐกิจยุคใหม่แล้วก็ปัญหาสำคัญของตลาดแรงงานวันนี้คือทักษะไม่ตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจใหม่จึงต้องเร่งยกระดับการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมอัพสกิลรีสกิลและทักษะ AI ดิจิทัลนะคะเพื่อให้คนไทยไม่ตกขบวนและโอกาสได้งานคุณภาพมากขึ้นด้านการพัฒนาอำนวยความสะดวกธุรกิจผ่านการลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นยกระดับรัฐบาลดิจิทัลนะคะเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจและทำให้การอนุมัติอนุญาตและบริการภาครัฐรวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นพร้อมกับกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะคะนายกรัฐมนตรีนั้นได้กล่าวว่าที่ประชุมครั้งนี้ได้กำหนดทิศทางกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะการมอบหมายภารกิจให้อนุกรรมการทั้ง4ด้านรับผิดชอบผลักดันประเด็นสำคัญเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากนี้ไปความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นะคะจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและให้คณะอนุกรรมการทั้ง4ด้านร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายกำหนดเป้าหมายและผลสำเร็จที่ชัดเจนติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปทั้งที่นะคะอีกทั้งที่การประชุมก็ยังเห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนและมอบหมายให้จัดทำประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และจัดทำลำดับความสำคัญประเด็นขับเคลื่อนทั้งระยะเร่งด่วนนะคะก็คือแล้วก็มีระยะบิ๊กวินระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดพร้อมทั้งแผนการดำเนินงานและให้รายงานต่อกรอทุก2เดือนก็คือคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานอนุกรรมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีโดยมีนายกสนันวงสนันวงสวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ4ก็คืออนุกรรมการด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการทั้งนี้ถ้าหากว่าได้ข้อสรุปจากอนุกรรมการต่างๆและเสนอในกรอ.จะเดินหน้าการทำงานได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนช็อตคัทให้การทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นยืนยันว่าพยายามเดินหน้าให้ดีที่สุดทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้กล่าวว่ากรอ.จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงกว่า 3% จาก 2.7% เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้เข้าใกล้ 30% ของ GDP และผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกในระยะ4ปีและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีพร้อมกับกำหนดให้มีตัวชี้วัดและการติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาลจากการรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเวทีทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมสภาเอกชนและผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆซึ่งสะท้อนปัญหาสำคัญตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ขาดโอกาสแต่ว่าติดข้อ จำกัดหลายด้านการทำงานกรอชุดนี้จะให้ภาคเอกชนมีบทบาทที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าภาคเอกชนคือผู้ลงทุนผู้สร้างนวัตกรรมผู้สร้างงานผู้เชื่อมไทยกับตลาดโลกและผู้ทำให้ศักยภาพของประเทศกลายเป็นผลลัพธ์จริงขณะที่ภาครัฐต้องทำหน้าที่ปลดล็อกวางโครงสร้างพื้นฐานปรับกติกาและการทำให้การทำงานของระบบราชการเร็วชัดขึ้นนะคะแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นสำหรับบทบาทของนายเอกนิติในฐานะรองประธานกรอและผู้ขับเคลื่อนด้านการลงทุนใหม่จะมุ่งผลักดันงานที่เป็นคอขวดสำคัญของประเทศได้แก่การเตรียมพลังงานและน้ำรองรับการลงทุนการพัฒนา AI Infrastructure และก็ Data Center การเร่งมาตรการ Fast Pass สำหรับโครงการลงทุนและการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคและการเชื่อมโยงการลงทุนใหม่ให้สร้างประโยชน์ต่อ SME แรงงานและห่วงโซ่อุปทานไทยทั้งนี้แนวทางการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะสอดคล้องกับหลัก 5T ของรัฐบาลได้แก่ Target Transition Transformation Transparent และ Together นะคะการกำหนดตำแหน่งไทยในเวทีโลกที่ชัดเจนปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ตรงกับเป้าหมายยกเครื่องปลดล็อกอุปสรรคกฎระเบียบและข้อจำกัดมี OKR เป้าหมายที่วัดได้นะคะและการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างไรก็ตามประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนหน้าต่างโอกาสครั้งสำคัญของเศรษฐกิจโลกวันนี้นะคะโลกกำลังจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานใหม่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนฐานการผลิตและพลังงานอาหารดิจิทัลและภูมิศาสตร์กลายเป็นปัจจัยสำคัญของการลงทุนกรอ.ชุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทีมประเทศไทยโดยรัฐและก็เอกชนต้องร่วมกันทำให้ไทยไม่ใช่เพียงผู้ตามของโลกใบใหม่แต่ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ให้คนไทยทุกคนค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยก็ขอให้ติดตามข่าวสารกันนะคะทั้งในส่วนของที่เป็นความรู้แล้วก็เตือนภัยกับวิทยุเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคนะคะส่งกลับไปที่ภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณพี่นกนะคะประเด็นที่นำมาฝากกันในช่วงเตือนภัยขยายประเด็นนะคะทั้งนายกประชุมเรื่องของกรอนะคะขับเคลื่อน4ภูมิภาคนะคะ4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกนะคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยที่นำไปฝากกันก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการกวาดล้างสแกมเมอร์โนมินีข้ามชาตินะคะโดยในช่วงนี้ดักก็จะหยิบยกนำประเด็นที่เป็นข่าวสารนะคะที่มาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในช่วงของการเตือนภัยขยายประเด็นนี่แหละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังอยู่กันอีก1ช่วงช่วงสุดท้ายค่ะก็คือช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางค่ะ
2: คุณรู้หรือไม่ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดมาจากควันรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์การที่ปล่อยควันดำไม่เพียงแต่สร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนนำออกมาวิ่งบนถนนนะคะฝุ่น PM และควันดำจะหมดไปเมื่อเราใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: น้องแนนโพสโซเชียลเหรอไหนไหนมาดูคอมเมนต์หน่อยสิอีอ้วนหูก้างเหมือนลิงใส่ชุดไม่ดูหุ่นตัวเองเลยกะข้าพริกมีหน้าล่ะเลยโสดมานานคอมเมนต์กันแบบนี้คนเม้นสนุกนึกว่าตลกคนโดนไม่สนุกด้วยนะครับไซเบอร์บูลลี่เท่ากับการทำร้ายคนอื่นถึงเวลาหยุดและส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังร่วมกันใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ให้เกียรติผู้อื่นคอมเมนต์เชิงบวกให้กำลังใจแล้วโลกออนไลน์จะน่าอยู่มากขึ้นรู้เท่าทันสื่อจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงท่องเที่ยวปลอดภัย พื่อนนักเดินทางค่ะวันนี้นะคะล่องใต้มาเที่ยวกันที่งานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองชุมพรค่ะซึ่งชมรมพ่อค้าแม่ค้านะคะเขตเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยก็จัดงานนี้นะคะร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพรจัดขึ้น10วัน10คืนเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่วันที่29มิถุนายนนะคะจนถึง8กรกฎาคม2569นะคะก็มาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนะคะพร้อมทั้งสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาความบันเทิงค่ะแล้วก็มีสีสันแห่งวัฒนธรรมนะคะที่จัดขึ้นแบบจัดเต็ม10วัน10คืนนะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็มาเที่ยวมาไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรประตูภาคใต้นะคะพร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมายนะทุกค่ำคืนก็สามารถที่จะพบกันในงานประจำปีได้นะคะโดยในวันที่29เนี่ยวันแรกนะคะก็จะมีการแสดงดนตรีลูกทุ่งนะคะโรงเรียนสวนศรีวิทยาจากอำเภอหลังสวนค่ะส่วนในวันที่30นะคะก็จะมีนักร้องนะคะพร้อมทั้งแดนเซอร์จากวงท็อปแดนซ์ชุมพรนะคะส่วนในวันที่1เนี่ยเป็น PP Dance ชุมพรนะคะเป็นนักร้องพร้อมทั้งแดนเซอร์วงพื้นบ้านนะคะของจังหวัดชุมพรแล้วก็วันที่2เนี่ยกรกฎาคมนะคะก็จะมีวงดนตรีสตริงค่ะ Rockwell Music นะคะส่วนวันที่3เนี่ยก็มีการประกวดด้วยนะคะมีการประกวดที่ดาดวงดีสีชุมพรนะคะปี2569ส่วนวันที่4กรกฎาคมนะคะก็มีการประกวดหนูน้อยหลักเมืองชุมพรปี2569นะคะส่วนวันที่5กรกฎาคมจะมีการประกวดร้องเพลงด้วยเพชรชุมพรลูกทุ่งสำเนียงใต้ปี2569ค่ะส่วนวันที่6ที่7นะคะก็จะมีวงดนตรีสตริงวง The Floor ค่ะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะ8กรกฎาคมก็จะเป็นวงสตริงนะคะร้านดีรัสบาร์นะคะแล้วก็มีวงสตริงจากโรงเรียนเทศบาล1ด้วยนะคะใครที่มีแพลนที่จะมาเที่ยวนะคะทะเลภาคใต้หรือว่าผ่านในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็สามารถที่จะแวะสักการะนะคะศาลหลักเมืองได้นะคะก็เป็นงานบวงสรวงแล้วก็มีงานสุดยิ่งใหญ่นะคะมีแสงสีเสียงรวมไปถึงมีกิจกรรมมากมายนะคะมีร้านค้าร้านขายนะคะจากพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองชุมพรก็มาร่วมกันอุดหนุนนะคะสินค้าในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรคนชุมพรนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้นะคะ29มิถุนายนจนถึง8กรกฎาคม2569ค่ะนี่ก็เป็นช่วงของข่าวสารทั่วทิศกับติดร่องภัยที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการเท่าทันป้องกันภัยนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราทั้ง4ภูมิภาคเนี่ยต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

0: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
1: ออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี
1: ้นางสาวไปทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวนกว่า179 ล้านบาททางนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง2 โครงการผมชิดาทิพย์อานนท์รายงานค่ะ
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ในฤดูการผลิตปี2567/2568นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100%ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567/2568โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน5%นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผาในพื้นที่เกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: FM 99.50 MHz สวทอขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นส ภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งลดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
6: คาดการว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

0: เอ็ม99จุดห้าศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ

0: สื่อสารมวลชนชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศ70สถานีพร้อมกันทั่วประเทศและในช่วงนี้ไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินในวันนี้จะขอนำทุกท่านย้อนวานไปกับพระจริยาอันงดงามของสมเด็จพระพันปีผู้ทรงพระมีปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรชาวไทย
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความงดงามทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยซึ่งทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าและทรงสืบสานภูมิปัญญาผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างงดงามพระองค์ยังทรงเป็นผู้เผยแพร่ความงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยการฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทยอันวิจิตรงดงามในการเสด็จเยือนต่างประเทศนับเป็นการยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามพระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลาของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งสตรีผู้เป็นแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้วางรากฐานชุดประจำชาติไทยจากราชสำนักโบราณสู่ความร่วมสมัยหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลวางรากฐานให้ประเทศไทยมีชุดประจำชาติไทยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยไม่ให้หายไปกับยุคสมัยเมื่อย้อนไปในพุทธศักราช2503สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติแต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัยจนสามารถเป็นตัวแทนของชุดประจำชาติไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยโดยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ของไทยไว้อย่างกลมกลืนต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแบบชุดไทยต่างๆที่สตรีไทยนิยมสวมใส่ในวาระที่แตกต่างกันและกลายมาเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันในส่วนของการตั้งชื่อชุดไทยนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาค นางสนองพระโอษฐ์ในขณะนั้น

0: เป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยทั้งหมดหม่อมหลวงมณีรัตน์ได้นำชื่อพระที่นั่งพระตำหนักสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวังดุสิตมาใช้ขนานนามชุดไทยทั้ง8แบบหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สตรีไทยทั่วไปสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่จนมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และพัฒนาการออกแบบผ้าไทยตั้งแต่ขั้นตอนการทอผ้าการเลือกเส้นไหมเส้นฝ้ายไปจนถึงการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เพียงแต่รักษาไว้ซึ่งความงดงามดั้งเดิมแต่ยังทรงส่งเสริมให้ช่างฝีมือไทยได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยลวดลายผ้าไทยที่พระองค์ทรงสนับสนุนมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นงานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เองได้ถูกสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ผู้ทรงนำผ้าไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์และต่อยอดที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวรีนารีรัตน์เป็นสายใยแห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงและในช่วงนี้เราจะมาตามรอยพระเมตตาในการสร้างอาชีพทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งได้ดำเนินการในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและนำมาต่อยอด
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ตามรอยพระเมตตาในวันนี้ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยหลายพระราชทานให้เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยคือสมบัติของชาติที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินจึงทรงพระราชทานลวดลายผ้าไทยที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าและสร้างรายได้เสริมในวิถีชีวิตประจำวันหนึ่งในตัวอย่างที่งดงามคือชาวจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างได้รับกายผ้าพระราชทานเพื่อนำมาทอสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนประกอบกับการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในยามว่างงานจากการทำสวนชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มการเรียนรู้การทอผ้าฝึกฝนฝีมือและพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัยตามแนวทางเป็นเอกลักษณ์และคงความเป็นไทยพระราชจริยวัตรที่ทรงเสด็จไปพบปะช่างทอผ้าและชาวบ้านด้วยพระเมตตาทำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์ของตนเองหลายครอบครัวที่เคยละทิ้งการทอผ้าได้กลับมาสืบสานภูมิปัญญาเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า ผ้าไทยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีและความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การรักษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกยังเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผ้าไทยในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าผ้าพันคอหรือของตกแต่งบ้านทำให้ผ้าไทยไม่ถูกจำกัดเพียงในพิธีการแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตร่วมสมัยทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้าในช่วงว่างเว้นจากการทำสวนช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในชุมชนแต่ยังคงสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยลายพระราชทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการตามรอยพระเมตตาที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นสายใยแห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: คุณผู้ฟังคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลายโครงการที่ทางศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดได้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในบริเวณเขาล้านตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นภายในศูนย์ราชการุณมีโครงการอนุรักษ์สวนป่าชายเลนรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมพันไม้หายากและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทางสั้นๆประมาณ1กิโลเมตรหรือไปกับ2กิโลเมตรจากจุดพักไปยังจุดชมวิวเขาล้านและในช่วงนี้ไปพูดคุยกับนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับผมสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดก็เรียนว่าบริเวณแห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับราชการของจังหวัดนะครับแล้วก็ชมรมกล้วยไม้จันทบุรีนะครับชมรมกล้วยไม้จังหวัดตราดนะครับรวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยนะครับในโครงการนี้ก็รวมกิจกรรมหลายๆอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนม91พรรษานะครับโครงการนี้นะครับก็เรียนว่าเป็นโครงการที่รวมหลายกิจกรรมมาอยู่ร่วมกันนะครับก็มีการติดกล้วยไม้นะครับจำนวน300ต้นนะครับในพื้นที่ของศูนย์ราชการุณนะครับก็ได้แก่พันเหลืองจันทบูรณ์นะครับพันเรื่องมัจฉาเป็นหลักนะครับ300ต้นก็มีชมรมกล้วยไม้ได้มาติดตั้งให้กับทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนและหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารของจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารของสภากาชาดไทย นะครับก็มาร่วมกันติดตั้งนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการปลูกป่าชายเลนนะครับมีต้นโกงกลางต้นโป่ง591ต้นนะครับที่ปลูกป่าชายเลนนะครับโครงการนี้ก็จะท่านมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานนะครับท่านลงไปปลูกป่าชายเลนเองนะครับรวมทั้งท่านผู้ช่วยเหตุรันยิกสภากาชาดไทยก็ลงไปปลูกป่าด้วยกันเองรวมทั้งติดกล้วยไม้ด้วยนะครับบางต้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีปล่อยพันธุ์ปลาด้วยครับถือว่าเป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติที่บึงเขาล้านนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับแต่คนที่เริ่มก็เป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยนะครับก็เรียนว่าโครงการในพื้นที่เนี้ยก็จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นหลักนะครับในว่าโอกาสต่างๆกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นพระมหาเป็นคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงนะครับซึ่งท่านได้ตัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้นะครับว่าก็อยู่หัวเป็นน้ํานะครับพระองค์ท่านเป็นป่าครับป่าที่จงรักป่าที่พักดีต่อน้ําเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราสุรกรุณก็สืบสานปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่มาทําในการปลูกป่าในทุกกิจกรรมนะครับนอกจากปลูกป่าบนบกแล้วปลูกป่าชายเลนแล้วเรายังมีติดกล้วยไม้บนต้นไม้อีกทั้งนี้เพื่อลดโลกร้อนนะครับส่วนหนึ่งตามนโยบายของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่มีความสวยงามร่มรื่นนะครับเราก็จะปลูกพืชทดแทนอยู่เสมอๆนะครับในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้เล็กๆโตขึ้นมาเผื่อต้นไม้ใหญ่และเสริมต้นไม้ใหญ่ด้วยจะทําให้บริเวณของเราเนี่ยในทุกพื้นที่รวมทั้งบริเวณหาดราชการุณเนี่ยมีความสวยงามกว่าที่อื่นนะครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีป่านะครับมีภูเขามีแม่น้ําครบถ้วนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะมาดูในพื้นที่นะครับศึกษาในทุกกิจกรรมก็สามารถศึกษาได้ใครชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ตรงเนี้ยกล้วยไม้กําลังออกดอกสวยงามมากเห็นกันทะบวงออกสวยงามมากนะครับส่วนป่าชายเลนที่เราปลูกป่าไว้ประจําเนี่ยตอนเนี้ยเรากําลังทางเดินป่าชายเลนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจริมหาดราชการุณหรือมาพักที่นี่เพราะที่นี่มีที่พักด้วยนะครับเงินทุกบาททุกก้อนบำรุงสภากาชาดไทยหมดรายได้ก็จะเข้าสภากาชาดไทยหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับและกิจกรรมตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นวงรอบเลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาดูป่าชายเลนที่นี่ครับดูสัตว์น้ำที่อยู่กับป่าชายเลนก็เป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเพราะต้นไม้ก็ต้องค่อยๆเติบโตไปนะครับเรามีคนดูแลพื้นที่นะครับพี่น้องที่มาอยู่แลพื้นที่เนี่ยจริงๆพื้นที่นี้เยอะนะครับประมาณ400กว่าไร่นะครับทั้งในพื้นที่นี้แล้วพื้นที่อื่นๆพื้นที่กว้างมากแต่ถ้าท่านมาที่ไรเขาจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดนะครับเราจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดเพราะเรามีคนดูแลโดยเฉพาะนะครับทั้งรดน้ำต้นไม้ในยามหน้าแล้งนะครับมีการปลูกต้นไม้เสริมตลอดเวลานะครับในพื้นที่เพราะที่เนี่ยนอกจากที่มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มาที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับมีท้องถิ่นมีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับได้มาดูก็จะศึกษาดูงานไปด้วยนะครับทั้งโครงการพระรำลีอื่นๆนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีโครงการพระรำลีอื่นๆนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับต้นไม้77จังหวัดมีพันไม้กับทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีสวนสมุนไพรอีกใครอยากมาดูสวนสมุนไพรมาดูได้แล้วก็จะปลูกเสริมไว้เพราะต้นไม้เวลาหน้าแล้งอะไรมันก็จะมีอะไรไปบ้างก็จะปลูกเสริมไว้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะต้นใหญ่กันหมดเพราะว่าต้นใหญ่ๆก็จะถ้ามีอายุมากมันก็จะไปตามสภาพแต่เราก็ปลูกทดแทนตลอดครับอ๋อก็เรียนว่าเราร่วมกับชุมชนก็มาดูงานบ่อยนะครับบางทีก็ที่มาดูงานนะครับก็จะมีชุมชนเกษตรก็จะมาดูสวนผลไม้ภาคตะวันออกนะครับมาดูกิจกรรมอื่นสะสมบนเตกออกไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับนี่นะครับแล้วก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มโรงเรียนนะครับมีสถานศึกษานะครับที่มาอบรมเยาวชนอยู่เป็นประจำนะครับในเดือนนี้ก็ประมาณ3คณะละนะครับคณะละก็หลายร้อยคนมีทั้งลูกเสือเนตรีมีทั้งยุวกชาตินะครับมีทั้งพี่เนาะมีทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มต่างๆก็มาดูงานในพื้นที่ก็จะได้ความรู้ครับเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านที่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ตลอดครับก็เรียนว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีสูงเนี่ยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อศูนย์ราชการดุลสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตัดอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถือกำเนิดตั้งแต่ท่านได้เสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2522นะครับเราก็ถือวันเนี้ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการดุลสภากาชาดไทยมีการทำบุญทุกปีนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดนะครับตอนที่ท่านได้เสด็จนะครับมาดูผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยท่านไม่เสด็จคนเดียวนะครับท่านเสด็จมาหลายครั้งมากนะครับในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ครั้งแรกแล้วก็เสด็จมาอีกแล้วก็ให้นางสนองพ่อโอ๊ตนะครับมาอยู่ดูแลตลอดนะครับในพื้นที่ครับท่านเป็นห่วงเป็นใยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อศูนย์แห่งนี้เพราะนั้นเนี่ยนะครับตาปณิธานของศูนย์ก็คือจะต้องสนองคุณท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็มีหน่วยอื่นมาทำกิจกรรมด้วยนะครับนอกจากดูแลความสะอาดดูแลต้นมงต้นไม้แล้วยังมาทำความสะอาดชายหาดให้เราด้วยก็จะมีกิจกรรมมาทำความชายหาดให้มาทำกิจกรรมเสร็จก็จะไปดูชายหาดเก็บขยะเพราะว่าหาทุกที่เนี่ยก็จะมีขยะมันฝอยมาเยอะแต่ของเราจะสะอาดตลอดนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยศูนย์ก็ต้องดูแลทิศหนึ่งแต่ก็จะมีคนอื่นมาร่วมทำกิจกรรมในการเก็บขยะเอารักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยครับนะครับสำหรับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านเอารักทรัพยากรธรรมชาติด้านความมั่นคงนะครับบอกไปเยี่ยมเยียนทหารตำรวจในพื้นที่นะครับอันนี้แล้วก็ทรงช่วยเหลือเรื่องอาชีพนะครับศูนย์ดีแล้วอาชีพขนาดคนที่อพยพที่นี่ท่านยังมาสอนอาชีพให้เราเวลาออกไปแล้วก็ยังได้มีงานทำนะครับมีอาชีพติดตัวไปสามารถไปทำได้นะครับมีศูนย์ศิลปาชีพนะครับช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าจะเป็นทอผ้าหรืออะไรอื่นๆตรงนี้ท่านมีมหากรุณาอย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ศูนย์ราชการสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับท่านทรงพระเมตตาแล้วก็มีพระกรุณามหากรุณาคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็เรียนว่าในปี2535นะครับพระคณิษฐาธิราชเจ้าขุนเดชประเทศพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงมีพระราชดำรัสนะให้พัฒนาศูนย์แห่งนี้นะครับอันแรกก็คือให้มีการสร้างวิมานเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับแล้ววันที่26เหมือนกันพฤษภาคมปี2537นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าขุนเดชพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จมาเปิดเองนะครับมาเปิดในพื้นที่นะครับแล้วก็เรียนว่าอันที่2ก็คือให้เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับเรามีศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นมีที่พักให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งมีที่พักให้ด้วยสำหรับที่พักของศูนย์เนี่ยนะครับก็ราคาประหยัดอยู่แล้วเป็นเงินเป็นการบำรุงให้กับสภากาชาดไทยนะครับก็มีห้องพักตั้งแต่2คนนะครับตอนนี้มีอยู่17ห้องนะครับมีห้องพัก3เตียง6เตียง7เตียงนะครับ15เตียงนะครับ20เตียงนะครับ30เตียง40เตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกยังไงมาได้ทำมาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็อาจจะพัก15เตียงนะครับหรือ6เตียง7เตียงแต่ละราคาก็ลดหลั่นลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนเชิญว่าพี่น้องที่จะมาชมที่นี่มาเที่ยวชายหาดสามารถพักผ่อนจันใจได้นะครับท่านเข้าไปดูใน Google พิมพ์ศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยจะมีทุกอย่างให้ท่านดูว่ามันมีอะไรบ้างนะห้องพักแต่ละห้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์บำรุงสภากาชาดไทยนะครับเป็นรายได้ของสภากาชาดไทยหมดนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชนได้มาเที่ยวชายหาดที่นี่สวยงามมากเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับแล้วท่านก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้กลางตอนเย็นก็ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามมากนะครับยังมีนกเงือกให้ท่านได้ชมอีกแสดงว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะว่านกเงือกที่นี่อาจจะมีถึง3คู่นะครับท่านตื่นเช้าๆมาเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับท่านใดชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ถึงรู้นะออกเต็มสองข้างทางเลยนะครับหรือชมต้นราชพฤกษ์ก็จะมีต้นราชพฤกษ์ออกดอก นะครับแล้วนะบางหน้ามีต้นสิมต้นที่มีสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เนี่ยมีหมดครับมีทุกสายพันธุ์เพิ่งร่วงไปเนี่ยยังเห็นนะครับเห็นดอกเลยครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วถ้าทางเดินป่าชายเลนเสร็จท่านก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเดินป่าด้วยนะครับเดินไปบนป่าแต่ไปออกผ่านเห็นทะเลสวยงามมากแล้วก็เลาะทะเลมาลงมาขึ้นหน้าทะเลได้เลยท่านไม่ต้องเดินกลับไม่ต้องเดินย้อนนับจากข้างบนเนี่ยก็จะมีพันไม้ที่ศึกษาอีกเพราะมีพันไม้อยู่เยอะมากข้างบนนะครับท่านใดชอบกิจกรรมใดกิจกรรมออกกำลังกายก็ได้นะครับเราเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยก็จะมีคนออกกำลังกายตลอดนะครับก็จะเดี๋ยวเย็นๆก็จะมาแล้วนะครับมาวิ่งออกกำลังกายบ้างขี่จักรยานบ้างทำกิจกรรมนันทนาการได้ด้วยนอกจากรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับ
0: วันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีเดียวกันนี้ดิฉันนางสาวสุริยาพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยแลนด์ฟาสต์พาสอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเดินหน้าไทยแลนด์ฟาสต์พาสอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงานไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น One Stop Service ด้านนายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME หนังที่กากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
7: นายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างจากที่ทราบข้อมูลพบทำเป็นกระบวนการและมีมานานแล้วหากเกี่ยวข้องกับข้าราชการรวมทั้งผู้ที่จัดสอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหน่วยงานต้นทางต้องไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอนและได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วใครที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์กระบวนการในเรื่องนี้คือตัวข้อสอบเพราะข้อสอบต้องถูกนำไปเก็บและมีผู้ถือกุญแจ 2-3 คนและตัวข้อสอบที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของจริงหรือไม่รวมทั้งการนำออกมาได้อย่างไรผมธีราธิยานนท์รายงานค่ะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
3: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
4: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
5: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ้ะ
12: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
11: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
12: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
11: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
12: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
11: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
12: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
13: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: วนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
1: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุพลเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อพี่น

0: ำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
3: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
4: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
5: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ้ะ
12: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
11: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
12: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
11: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
12: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
11: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
12: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
13: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: วนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
2: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อ

สื่อว่าโลกกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเอียงซอยมอยคือข่อยตะลิงสั้นลั่งเชือเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนลั่งเชือลูกบ้านสอนพุ่มหูพ่อพญาพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระในแวดวงของการเกษตรให้กับพี่น้องได้รับฟังกันเรื่องขอกฎหมายกันนำเสนอขึ้นกันเรื่องความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังฟังรายการเกษตรสบายใจหรือว่าสิเป็นผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมานี่แหละขับรถขับราผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่นเปิดมาทางขึ้น FM 99.5 เอาพอกันกับยาสะเฝ้าเปลี่ยนนี้นะครับอาสิมีเพลงให้ฟังอยู่ดอกเพลงหนึ่งเมื่อนี้จนหอดเคารพต้องจัดอันละมือดีเจแดงว่าผู้เดียวจนหอดเคารพต้องจัดบ่เปิดหอดเพลงบ่เปิดอย่างจักแนวกับมีลูกค้าผู้เราก็บอกโอ้ยจะเป็นเอาอย่างมาเว้ากระดอกกระเดียดอกอยากฟังเพลงก็บ่ได้ฟังผู้ใดอยากฟังเพลงก็ไปเปิดสถานีอื่นตัวน่ะขออภัยครับไปเปิดอยู่ที่ YouTube เอาดีเจแดงสีเว้าอย่างเดียวแต่ว่ามื้อนี้สิให้ฟังเพลงอยู่ดอกพอมื้อนี้มาจัดสดอยู่สถานีวิทยุคันมื้อใดจัดอยู่ในทงในทงหน้าเนี่ยครับบ่อยากใส่อุปกรณ์ให้มันซับซ้อนขออภัยครับใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่ล่ะเปิดแล้วก็อัดเสียงเจ้าของส่งเข้ามาทางสถานีเพิ่นเปิดให้เนาะบางทีก็เป็นรายการแห่งส่วนมากก็เป็นรายการแห่งล่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าดีเจแดงก็มีภารกิจมีงานประจำไปเฮ็ดงานประจำออกไปตามชุมชนพบปะกับพี่กับน้องนะให้ความรู้เรื่องของความรู้การเงินความรู้การเกษตรความรู้การทำมาหากินอย่างต่างมากมายพ่อกันซูมเมอร์และพี่น้องเด้อวันจันทร์กับวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกา 10กว่านาทีนี่ล่ะจนฮอด18 นาฬิกาจนฮอดเคารพธงชาติเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่มีก็เอาเรื่องของ การทำมาหากินมาฝากพี่น้องเนาะเพราะว่าเกษตรกรฟังรายการกันส่วนมากกันสิอยากได้ความรู้เรื่องการเกษตรนี่ล่ะเนาะก็เว้าเรื่องการเกษตรสู่ฟังแน่แล้วก็มีพี่น้องทักทายมาในเมสเสียดFacebook ดีเกแดงมี Facebook มีอันเพจ Facebook ด้วยเด้อชื่อว่าผงดำกาแดงผงดำกาแดงสาหร่ายขี้เหล็กไปเสิร์ชหาผงดำกาแดงก็ได้อยู่ในเพจน่ะเนาะกับสิพ่อก็ทักทายกันได้หรือว่าอยากเป็นเพื่อนกับดีเจแดงทั้งไลน์กับเมมเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงเขาไลน์กันสิดีดองขึ้นมานะเนาะกับสิไลน์ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงกับเบอร์0649789824เนาะ0649789824เซฟไปได้เลยนะแล้วก็มันก็สิขึ้นหน้าดีเจแดงแพรแวขึ้นไปก็เป็นมวลทางไลน์ก็ขอบคุณหลายผู้หลายคนทักทายกันนะผ่านบางทางขอความไลน์เยอะแยะแล้วก็สอบถามเรื่องของกฎหมายมานำเดี๋ยวช่วงท้ายถ้ามีเวลาก็สิเว้าเรื่องของกฎหมายสู่ฟังจาก1ประเด็นเพราะว่าเปิ้นถามเรื่องอยากฟ้อง อยากฟ้องอันอย่างละเขาเอิ้นอย่างอันอีพอดเสียแล้วที่เป็นซื้ออีพออยากฟ้องเสียเฮ็ดขั้นตอนจักใดแน่ว่าสัตว์เดี๋ยวก็สิบอกสุภาพคร่าวๆเนาะแต่ว่าการบอกแบบกับปั่นทุบดินแบบมักง่ายก็โอ้ยบ่ได้ยากหรอกยากไปสำนักงานทนายความไอ้ทนายความเพิ่นจัดการให้หล่นแล้วเสียเงินหล่นแล้วทนายบางหม่องเพิ่นก็สิเอา 4,000 5,000 วันใจดีเพิ่นเอาเถือกทนายบางหม่องก็ฝีมือดีเพิ่นก็สิเอา 6,000 7,000 8,000 ก็แล้วแต่หม่องก็หาได้ยินข่าวว่าหม่องได้ถือก็ไปหาหม่องหันละเนาะเมื่อนี่เรื่องเลี้ยงกบเนี่ยพี่น้องเลี้ยงกบดีเจแดงเนี่ยไปเสิร์ชหาข้อมูลเนาะว่าสัตว์ที่มัน ก็บ่เป็นสัตว์เลี้ยงง่ายหรอกพี่น้องแต่ว่าสัตว์ที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากในการเปลี่ยนอาหารเม็ดที่ซื้อจากบริษัทมาเป็นน้ำหนักสัตว์ภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่า FCR Feed Conversion Rate คืออัตราแลกเนื้อนะแม่พี่น้องสมมติกินเงี้ยเข้าไปโล่นึงมันสิใหญ่ขึ้นมาเท่าไหร่มันใหญ่ขึ้นมาโลนึงเลยแม่กบแม่อัศจรรย์บ่ปาสิโตปาสิเตฟามันสูงอุบาทอุพโลดแต่กบนี่แม่พี่น้องเลี้ยงกบเนี่ยคันสมมุติเฮาเลี้ยงกบอยู่หมื่นตัวเฮาแห่เพิ่นกินอันจักประมาณจัก100โลต่อมื้อจังซี่แม่มันน้ำหนักในบ่อน่ะกบมันสิเพิ่นขึ้นมามื้อละ100โล100โลนะอันนี้กรณีว่าเลี้ยงถูกสุขลักษณะเลี้ยงเก่งดูแลดีน้ำสะอาดนะแต่ว่าส่วนมากคันเป็นค่าเฉลี่ยที่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกบมันก็สิ FCR อัตราแลกเนื้อน่ะเนาะกินเงี้ยเข้าไป3โลมันอาจสิได้น้ำหนักมาแค่2โล5ขีดอาจสิบ่ถึง3โลทอนก็สิกินเข้าไปอันแสดงว่าประสิทธิภาพการเลี้ยงนี่เฮาอาจสิบ่ค่อยดีปานใดแต่ว่ามันมีตัวเลขว่ามันมีเกษตรกรบางคน
มันกำลังค้นล่ะนักวิชาการเขากับการันตีเราว่าคันเลี้ยงดีๆเนี่ยมันสิสามารถเปลี่ยนอาหาร1ตันเป็นเนื้อกบ1ตันได้เลยโอ้ยอาหาร1ตันสมมุติกิโลละ30บาทกิโล30บาทตันนึงก็1,000โลกว่า 30,000 เอาอาหาร 30,000 ไปเลี้ยงกบขายได้ 60,000 จังซี่แหมตัวเลขมันเป็นตาเหลือกใส่อยู่เด้ก็เลยสิมาเว้าเรื่องเลี้ยงกบสู่ฟังคือกบส่วนมากที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยกับกบน้ำไห้น้ำหน้านี่แหละนะกบน้ำไห้น้ำหน้าแล้วถ้าเกษตรกรที่เก่งแน่นะครับที่มีประสบการณ์แน่แล้วเพิ่นก็สิเอาไปเอากบบลูฟ็อกกบต่างประเทศจำประเทศบ่ได้เป็นกบต่างประเทศโตใหญ่จับยืนได้พุ่นแหละแม่พี่น้องตัวบักใหญ่ขาต่อยนี่ว่าเป็นแต่แสบคืออย่างนี้ตัวบักใหญ่บลูฟ็อกตบกระสิโตเขียวเอามาผสมกับกบพื้นบ้านของประเทศไทยมันก็สิมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงนะแล้วก็โตใหญ่ใหญ่เร็วจังสิแม่แต่ว่าคันมือนี้เอาเว้าเรื่องกบหน้าอย่างเดียวก็ได้กบยุทธงนี่ล่ะเนาะกบนี่เป็นสัตว์เคืองบกเคืองน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ในน้ำกับพ่ออยู่ได้อยู่ทั้งโคกก็อยู่ได้แล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงแบบอายุการเลี้ยงก็บ่หลายพี่น้องใส่เวลาอยู่ประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วแล้วก็การดูแลมันก็สิง่ายค่อนข้างง่ายนี่ล่ะเนาะแล้วก็จับขายได้ราคาดีเพราะนักเกษตรกรบางคนอาจสิอยากลองเฮ็ดอาชีพใหม่ๆน่ะก็ลองแบบศึกษาเรื่องกบเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจุบันนี่กบในธรรมชาติมันหน่อยน่ะพี่น้องมันหน่อย สาเหตุที่หน่อยก็เรื่องของปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในพื้นที่ทำการเกษตรเพราะว่าเขามีการใส่ยาฆ่าแมลงหลายใส่ยาฆ่าหญ้าใส่ยาปรับซ้ำปรับปีนั่นไปกบเพิ่นก็กินสมมติเพิ่นไปกินตะกะแตนจังซี่ตะกะแตนก็อาจสิมีสารผิดปนเปื้อนมากบกินเข้าไปก็สิบ่แข็งแรงก็บ่ถึงขั้นตายหรอกวะกบไปกินอันนั้นอันนี้เนี่ยย้อมทงน้ำทานนั่นแหละเนาะอาจจะมีสารผิดอยู่ในระบบเพิ่นแค่ไหนอัตราการผสมติดตั้มเหตุให้ลูกหัวเกิดมามีความพิกลพิการอัตรารอดของลูกหัวมันหน่อยเพราะนั้นกบในธรรมชาติมันก็เลยหน่อยตามไปอาจจะบวกกับฝีมือปัจจุบันเนี่ยค้นหากบเก่งสมัยก่อนคนบริหารกบเก่งปันนี่แล้วสมัยจักมันหยังเต้าหยังอุปกรณ์การหากบกันเนี่ยจะเป็นหาเก่งครับกบธรรมชาติก็เลยหน่อยมันก็เลยเกิดการเลี้ยงกบแล้วก็มีนักวิชาการที่เป็นหอดศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์นี่แหละมาเห็นวิจัยนะวิจัยเรื่องการเลี้ยงกบแล้วก็สามารถที่สิเฮ็ดในเชิงของเศรษฐกิจได้นะเอามาเลี้ยงได้ อาหารที่เขาเจ้าลอกเบิงนักวิชาการลอกเบิงนะก็คือขันอาหาร3โลโอ้ประมาณอันอาหาร3โลนะครับได้เนื้อกบประมาณ1โลอันนี้คือคาแบบเลี้ยงตัวทีบตัวแดนได้ทงโอ้ได้สาแบบสาน้ำพี่น้องอ่ะนะเพราะไม่เกิดการสูญหายแต่ว่าขันเลี้ยงในระบบปิดในระบบกระชั่งที่มีระบบน้ำสะอาดนักวิชาการเพิ่นบอกว่ามันเปลี่ยนอาหาร1กิโลได้เนื้อกบ1กิโลกบนี่พี่น้องขันที่เราเป็นเสี้ยนกบนี่ก็สิฮู้ดอกกบตัวแม่กับตัวผู้ตัวใดง่ายก็กันเอา เกิดพร้อมกันนี่นะพ่อแม่เดียวกันนี่เกิดพร้อมกันเนาะกินอาหารไปนี่กินเงียไป2เดือน3เดือนตัวแม่เพิ่นสิใหญ่กว่าตัวผู้เนาะใหญ่เร็วใหญ่เร็วกว่าตัวผู้การเลี้ยงกบปัจจุบันพัฒนามาเป็นเลี้ยงในกระชั่งแล้วเป็นกระชั่งที่บ่แม่นกระชั่งที่อยู่ในสระน้ําจ้อยตอนนี้เอามาตั้งไว้ข้างเฮียนนี่แม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงง่ายเพิ่นว่าแล้วสักแต่ไปซื้อกระชั่งมามีขายในลาซาด้าในช้อปปี้กระชั่งบกนะมันก็สิเป็นส่วนที่ค้างน้ำได้ยุคจากพื้นขึ้นมาประมาณจาก15เส้น20เส้นเลื่อยจาก15 20เส้นขึ้นมาก็สิเป็นแบบมุ้งเขียวธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่ากระชากบกใส่น้ำเพาะเจาะได้เพื่อสิเลี้ยงกบหาซื้อได้สำหรับคนอยากลองเลี้ยงกบเบิ้งก็ลองไปค้นหาในช็อปปงช็อปปี้ในลาซาดงซะด้าเนาะข้อดีของการเลี้ยงกบเลี้ยงในกระชั่งข้อดีของการเลี้ยงในกระชั่งเป็นอย่างคือบ่พักมันไปเลี้ยงในน้ำในสาเนาะคือมันใส่พื้นที่หน่อยสำหรับคนในเมืองเนี่ยมีที่วางอยู่ข้างเฮือนนะสิก็อยากลอกเลี้ยงเมืองมันก็พ่อเลี้ยงได้ไปซื้อกระชั่งมาเลี้ยงจังซี่เนาะหรือว่าพี่น้องอยู่นําในหมู่บ้านบ่เอากระชั่งดอกสิก้อยอิฐจังซี่มันก็เลี้ยงได้คือกันแล้วก็เป็นบ่ซีเมนต์ขึ้นมานะเลี้ยงง่ายสะดวกรวดเร็ว คันสิฝึกก็เอาอย่างที่เคยว่ากันนั่นแหละเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ยัดเฮ็ดใหญ่ไปหาน้อยเด้อส่วนมากผู้ลังก้อนโอ้ยคันสิเฮ็ดเงยคือกันนั่นแหละเบิดเวลาพ่อพันกันนั่นล่ะเฮ็ดหยัง2บ่เฮ็ดจัก8บ่พุ่นเพิ่นว่าอันนี้เฮ็ดไป8บ่สุดท้ายก็โอ๊ยเซาเลี้ยงดอกเฮ็ดบ่ไหวดอกมันหนักมันใหญ่มันต้องเริ่มจาก1บ่ลองเฮ็ดลองผิดลองถูกไปแล้วก็ฝึกย่างหาขายให้มันเป็น
เลี้ยงเสร็จแล้วโอ้ยจักสิไปขายใส่มันก็สิเจอปัญหาอีกกันบ่สุดท้ายก็ได้จับกบไปแจกพี่น้องเศร้าเลี้ยงดอกขาดทุนมันว่าเพราะนั้นต้องเริ่มวิชาอนุบาลวิชาประถมวิชามัธยมวิชามหาลัยค่อยขยับไปเนาะเริ่มจากบ่อเดียวไปซื้อกับช่างมาทดสอบฝีมือเจ้าของแล้วก็นําหาผู้ใดเขาขายลูกกบลูกฮวกจังซี่หาบ่ยานดอกขันย่างหานี่เห็นรถที่เจ๊แดงย้ําตลอดได้ว่าขันไปหานี่พ่อรถแต่ว่าขัดนอนคือตารางเฮือนจ้างกับพ่อ มันคืบยากยอดเฮือนน่ะนะโอ้จักสิไปหาใส่เหรอวะแต่ขัดขี่รถออกน้ำหาน่ะพ่อรถคือนึงกันไปหายังก็ได้อันนั้นละเนาะแล้วเวลาเลี้ยงรุ่นนึงเนี่ยพี่น้องขันเพิ่นเลี้ยงดีๆดูแลสุขภาพบาลดีๆเฮ็ดความสะอาดเรื่องน้ำเรื่องวัสดุที่อยู่อาศัยเพิ่นดีๆเพิ่นบอก3เดือนก็จับขายได้บ่เกิน4เดือนเนาะบัดนี้ขันสิเลี้ยงเฮาควรสิเลือกสถานที่หม่องใดคันสิเลี้ยงวะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างเฮือนเจ้าของนั่นล่ะบ่ต้องไปลงทงลงทาดอกเพราะว่าลงทงตามันสิเมื่อยแล้วยางลงทงยังทาสิหนีกลับมานอนเฮือนอีกยังมื้อคืนดึกๆขี่กระบวยไปลากอีกเพราะนั้นเลี้ยงอยู่ข้างเฮือนนี่ล่ะเนาะสร้างบ่อขึ้นมาจากบ่อเดี๋ยวลองเลี้ยงเบิ่งเป็นหยังคือให้เลี้ยงข้างเฮือนมันสะดวกสบายในการดูแลรักษาแล้วมันอยู่ใกล้ตาเนาะมันก็สิซอยป้องกันศัตรูได้มาต้องว่าไปห่วงว่าสิมีงูปีนเข้าไปในบ่อกบบ่อนอนจังซี่อยู่ขาเฮือนเจ้าของแล้วก็เบิ่งที่ดีๆอย่าให้มันน้ำท่วมขาเฮือนบางหม่องมันสิมีน้ำท่วมขังสิเฮาก็ควรเฮ็ดเป็นพื้นที่สูงอย่าให้น้ำมันขังสิได้เฮ็ดเวียกง่ายเป็นพื้นที่ที่ราบเสมอกันเพิ่นสิว่างกับช่างบกเนาะสะดวกต่อการดูแลเนาะพี่น้องนึกภาพออกว่าเหมือนกะโหลกอยู่ในรถน้ำแหละคำว่ากับช่างบกก็เลยคือกะโหลกเขาใส่รถน้ำกะโหลกเรือพระพุทธสมุนนี่ก็ได้ขึงสี่มุมนะครับตอกเสาสี่เสากับขึงมุมซื้อแล้วเอาน้ำใส่นั่นล่ะนะแล้วก็ต้องมีแรงน้ำเนี่ยขันสิเลี้ยงปุ๊บแบบอยู่ไกลกับแรงน้ำถ้าให้ดีก็ควรสิมีสายนงสายน้ำต่อน้ำถึงแล้วถ้าให้ดีก็ไปล้างบ้านผมเด้ออย่ามาว่างไว้หน้าบ้านหลายเพราะอย่างหน้าบ้านรถบรรทุกสิแล่นไกลนะผู้ใดเหี้ยติดถนนน่ะรถเที่ยวอ่ะมันเสียงดังมันรบกวนกบมันสิบ่ได้พักผ่อนกันกบมันเสียงดังมันรำคาญบ่ได้พักผ่อนมันสิใหญ่ซ่าเด้เพราะนั้นก็หาหม่องเงียบๆหรือหลังบ้านพุ่นล่ะหม่องสิเงียบวิธีการเลี้ยงปัตตาที่เนี่ยคันสิเลี้ยงกบ หากับช่างก้อนอันดับแรกนั่นล่ะเนาะเอากับช่างมาล่างนะ

คือมันระเหยก่อนลดฤทธิ์ความเป็นพิษของคลอรีนเนาะเพราะว่าคลอรีนปกติเพิ่นก็สิใส่อยู่ประมาณ30 ppm ในน้ำประปามันยังอีกละ30 ppm น้ำประปาอันละล้านลิตรเพิ่นก็สิใส่อยู่ประมาณ30 1ใน30ส่วนในล้านส่วนนั่นล่ะเนาะเออให้คลอรีนมันระเหยออกไปก่อนเนาะแล้วก็ให้น้ำเพราะเจาะสูงประมาณ5เซนก็สิซบทับส่วนหลังเท้าเรานี่แหละพี่น้องประมาณนั่นล่ะใส่น้ำแค่นั้นละระดับแค่อันข้อกบกาว่าให้กบอันยืนอยู่กับช่างเสร็จแล้วมันเงยข้างขึ้นได้นะบ่จมน้ำตายนั่นนะเนาะกับประมาณนั้นละถ้าให้ดีก็ใส่วัสดุร้อยน้ำพวกยังล่ะพืชน้ำพวกผักตบผักอีโตกบ้านเฮานี่ล่ะเนาะ หรือว่าสิไปซื้ออันแผ่นโฟมพลาสติกที่เขาขายอยู่ข้างทางที่เขาตัดอันเอาไปเฮ็ดเกือบแล้วแม้มันสิเป็นตาอยู่นั่นเพื่อให้กบอยู่กบง่อยกบอยู่กบง่อยจังซี่เนาะอันนี้ก็ไปว่างไปให้กบมันมีหม่องอยู่ปล่อยกบเลี้ยงได้กับช่างกับปล่อยในช่วงตอนเช้าไปหามากอ่ะเบิ่งแง่เพิ่นก่อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงแล้งเนาะอย่าให้อากาศร้อนเกินไปน่ะนะปล่อยตอนเช้ากับปล่อยตอนแล้งปล่อยกบลงไปก็ได้ให้อาหารมาตะที่นี่อาหารที่ให้กับ อันนี้เลี้ยงแบบเศรษฐกิจเลยเด้เลี้ยงแบบบ่ให้ยุ่งยากในการแลนหาแนวมาเกียกบไปเอาอาหารกบสำเร็จรูปมาจากล้านเลยแล้วให้มือละ2เกียให้เซากับแล้งก็ปริมาณการให้ก็ให้เพิ่นกินอิ่มนั่นล่ะกินอิ่มนี่สังเกตจังได๋สังเกตว่ามันมีเหลือร้อยอยู่ประมาณ 4-5 เม็ดมันบ่สนใจกินนั่นล่ะเนาะให้ไปปุ๊บถ้ามันเหลือหลายแสดงว่ามันให้หลายโพดแล้วก็ให้หน่อยก่อนลองสังเกตเบิ่งก่อนเนาะคันมันบ่มีเหลือจักเม็ดเลยแสดงเพิ่นกินบ่อิ่มก็ตื้มให้จักหน่อยนึงเลี้ยงดูเดี๋ยวมันสิเก่งเองช่วงแรกอย่าสะไปปวดหัวโอ้ยบ่รู้ย่างกบตายก็ให้มันตายโลดคอกแรก ไปเลี้ยงอีกคอกซ้อมมันก็สิบ่ตายเหมือนดอกมันก็สิพอรอดอยู่เนาะหรือว่าสังเกตเวลาก็ได้ให้เงียบปั๊บเนี่ยนางจับเวลาเลย มันอย่าให้มันกินเกิน20นาทีน่ะถ้าหลัง20นาทีไปปุ๊บเงียยังเหลืออยู่เนี่ยแสดงว่าให้หลายโพดถ้ามันกินเมิดก่อน20นาทีแสดงว่าให้หน่อยโพดจังซี่เนี่ยเขาเอาเวลาเป็นเกณฑ์ในการเลี้ยงกบไอ้อาหารสำเร็จรูปเนี่ยเนาะกับปรับเพิ่มอาหารนะทุกสัปดาห์อาทิตย์นึงก็เพิ่มอาหารให้เพิ่นอาทิตย์นึงก็เพิ่มอาหารให้เพิ่นเพิ่นก็สิได้เจริญเติบโตขึ้นเนาะซื้ออาหารกบมาจากไสพูดแล้วท้องตลาดทั่วไปพุ่นล่ะร้านขายสินค้าเกษตรพุ่นล่ะร้านวัสดุการเกษตรร้านขายอาหารสัตว์ลองไปถามเบิ่งมันก็สิมีหัวอาหารกบขายอยู่แล้วที่สำคัญจุดตายของการเลี้ยงกบก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำนะระดับที่บอกว่ามันเลี้ยงแล้วสุขภาพดีมันแข็งแรงหลายนี่ก็คือเขาเจ้าเปลี่ยนน้ำสู่มือไหมพี่น้องป้าสิเอาน้ำจากใสมาเปลี่ยนกระดอกกระเดียงสิบ่เมื่อยติอันนั้นคือเลี้ยงเพื่อสิได้ผลที่มันดีเลิศประเสริฐสีนั่นนะแต่ว่าขันอีฉันขี่ข้ามนี่ก็ไปเบิ่งเอาอย่าให้มันมีกลิ่นเหม็นอย่าให้มีของเน่าเสียอย่าให้น้ำมันคุณเปลี่ยนถูกสิบมือนี่โดยประมาณจังสิเนาะแต่อันนี้ผู้เลี้ยงดีเนี่ยผู้อยากได้ผลดีคักย่านกบไข่ย่านกบป่วยเนี่ยเขาเจ้าสิเปลี่ยนสุ่มมือเลยสุ่มนี่ระบบหมุนเวียนน้ำออกมากรองน้ำสะอาดหมุนขึ้นไปเพื่อจะเอาขี้กระเงียเป็นอย่างขึ้นมีขี้กระเงียกบมันกินมันก็ต้องทายด้วยล่ะพี่น้องกินแล้วมันก็ต้องทายทายอยู่ในกระช่างกรองเอเลียอยู่หันละมันก็เกิดแบคทีเรียบูมก็เกิดเชื้อโรคเพราะนั้นถามว่าเลี้ยงยากบ่คันว่ายากก็ยากแต่ว่าคันเฮาเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลเรื่องความสะอาดเฮาก็สิบอกว่าโอ้เลี้ยงง่ายเลี้ยงกบน่ะบ่ได้ยากบ่ได้งอแงอ่ะให้เหี้ยเซาแล้งเซาแล้งซื่อๆเดี๋ยวเพิ่นก็ใหญ่แล้วก็จับขายได้แล้วอายุ3เดือนจับขายได้เลยเนาะจนพอ4เดือนพุ่นละจับไปขายเนาะคือสําคัญคือสังเกตเพิ่นนั่งเฝ้าสังเกตเบิ่งคันบ่มีเวียกทางไหนก็บ่ไปทางไหนก็นั่งเหลียวเบิ่งหน้าเพิ่นอยู่หั่นล่ะฟังเสียงกบฮ้องเบิ่งสภาพกบจับขึ้นมาหงายท้องเบิ่งเนี่ยท้องมันบวมบ่ท้องมันเป็นแผลบ่มันมีอาการผิดปกติหม่องใดบ่คันสงสัยว่ามันมีปัญหาผิดปกติก็ต้องเฝ้าแก้ไขปัญหาเนาะสําง่ายที่สุดอ่ะโทรหาหัวหน้าประมงเพิ่นโทรหาเลยถามในจากบเป็นจังสิรักษาจากในเบิ่งจังได๋อันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเนาะถ้าให้ดีก็มีเทคนิคเทคนิคของการให้อาหารอันนี้คือเป็นเทคนิคเลยพี่น้องถ้าผู้ใดเลี้ยงกบอยู่ตอนเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปใส่นะ คือเวลาให้อาหารน่ะเฮาเตือนมาจากกระสอบน่ะพี่น้อง ให้ไปแช่น้ําก่อนเด้ให้มันผุกุยุยก่อนให้มันซึมซับน้ําเต็มที่ก่อนเป็นอย่างคือให้แช่1
คันเฮาบ่แซ่ก่อนเนี่ยเวลาเฮาวานลงไปในบ่อกบ

มันเม็ดอันเม็ดหัวอาหารมันสิไปซึมน้ำอยู่ในบ่อกบน้ำในบ่อกบมันมีเชื้อโรคมันสกปรกมันก็สิกลายเป็นว่ากบน่ะกินเชื้อโรคเข้าไปพร้อมกับอาหารนั่นแหละเทคนิคมันคือให้เอาหัวอาหารที่เขาซื้อมาเนี่ยไปแช่น้ำในกะละมังก่อนมื้อนี้สิกบกิน3โลก็เอามาแช่น้ำก็ค่อยพรมน้ำลงไปพอให้มันดูดซับน้ำให้มันดีให้มันเรียบร้อยให้มันตึงให้มันเต็มอิ่มนั่นแหละจึงค่อยตักไปป้อนกบพอเม็ดหัวอาหารมันก็สิบ่ได้ดูดซึมน้ำที่อยู่ในกระชังพอมันอิ่มโตแล้วมันได้น้ำจากกะละมังสิสะอาดสะอ้านแล้วนี่เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยเด้เนี่ยหรือทาให้ดีก็นั่นอีกควรมีการเสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบลำไส้จำได้ป่าวอันที่เขาโฆษณาที่ดีแจงบอกว่ามีเชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะมันจุลินทรีย์ซอยให้ระบบการย่อยอาหารเพิ่นดีขึ้นปัญหาก็อาจสิเสริมจุลินทรีย์จักหน่อยนึงง่ายๆวันนี้บ่เป็นโฆษณาไปซื้อนมเดียวจากละอันร้านสะดวกซื้อเพิ่นมาคันว่ามันแพงเฮาก็ไปซื้อนมจืดมาแล้วเอามีวิธีขยายเชื้อแลคโตบาซิลัสได้นี่ไปซื้อนมจืดมาแล้วแต่อาสิขวดละลิตรนึงแล้วเฮาก็เอาอันนมเปียวนะครับเทลงไปในนมจืดแล้วก็ทิ่มไปขึ้นเดี๋ยวมันก็สิกลายเป็นนมเปียวเหมือนข้างขวดเลยจุลินทรีย์ก็สิออกแม่แพร่ลูกเฮาก็เอาน้ําตัวนั้นล่ะครับไปในการแช่หัวอาหารเพื่อให้มันดูดซับจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสที่เป็นประโยชน์ต่อร่ําไส้กบเพิ่นกินเข้าไปเพิ่นก็สิมีแห้งนะมีระบบย่อยอาหารที่ดีขึ้นอันนี้เป็นการให้เรื่องชีวภาพเข้าไปนํากบก็สิได้ใหญ่ถามว่ามีโลบ่ก็มีนะสําหรับคนที่ดูแลเรื่องความสะอาดบ่ได้ดูแลบ่ดีน่ะท้องสิใครอึ้งเรืองนะเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากหยังเกิดจากปล่อยหวกนี่ครับปล่อยหวกแน่นโพดนะแล้วก็มีการไห่เนี่ยหลายโพดก็เฮ็ดให้คุณภาพน้ําแนะนําในบ่อที่เฮาเลี้ยงมันเสียแล้วเฮาก็เปลี่ยนน้ําหน่อยนั่นแต่บ่ผลที่มันเกิดจากการบ่ดูแลเรื่องความสะอาดหัวกบมีแผลโรคที่เป็นแผลที่หัวกบนะครับบริเวณหัวแล้วก็ลําตัวเพิ่นก็สิมีแผลเน่าเปื่อยเป็นจําๆเป็นเปื่อยๆแบบเอามือไปต่อยมันก็สิหนังหลุดออกมาน่ะอันนี้ก็เกิดจากความสกปรกของสภาพบ่อพนังก็ควรเปลี่ยนทายน้ำทำความสะอาดแค่เปลี่ยนทายยังบ่ทันจับหนำใจได้พี่น้องท่านอาจารย์ด็อกเตอร์จากอันเทคมหาวิทยาลัยอีหยังดีจีแดงไปเบิ่งในคลิปเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้ฮอดเอาอันฟองน้ำไปถูตะไคร้ให้มันสะอาดสะอ้านพุ่นเด้อนะจังค่อยปล่อยน้ำทายเทน้ำออกเพราะว่ามันขัดบานเฮาก็เอิ้นคิดตะลึมนั่นล่ะมันติดน้ำผ้าใบอ่ะเฮาก็ควรสิเช็ดทำความสะอาดเอาเป็นวันเน้นความสะอาดขันเข้าดูแลเรื่องความสะอาดได้รับรองว่ากบโตใหญ่สุขภาพดีนะกบเป็นกระสีมีแห้งจะเริ่มเติบโตได้ดีแต่ละกะเดี๋ยวพักจะข้าวหนึ่งแล้วสิว่าบ่ให้ฟังเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเขากลับมาใหม่พี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงกฤษชัยสงครามครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงลืมขายของไหมให้ขายของก็ได้เป็นหนังเด้อผงดำกาแดงมันยังมันเป็นอาหารเสริมเผือกแบบผงเป็นผงอะมิโนเข้มข้นแล้วก็มีสารอาหารเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้อง 3-40 ตัวบนดีเจแดงใส่เข้าไปส่วนผสมก็เป็นอินทรีย์ 100% ปลอดภัยสำหรับคนใส่ปลอดภัยสำหรับคนกินเอาไปฉีดพืชได้ทุกชนิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดเสร็จแล้วก็งามเอาง่ายๆนี่แหละคันฉีดแล้วบ่งามนี่โทรมาให้ดีเจแดงได้เลยสั่งไปลอกใส่เบิ่งบ่เห็นผู้ใดโทรมาให้ดีเจแดงจักคนแสดงว่าเอาไปฉีดแล้วงามงามอัศจรรย์เนาะฉีดบักผักนี่แหละฉีดบักทั่วฟักเหง้าเพราะได้เอาขายตลาดฉีดผักนั่งอ่างหญ้าบักทั่วพวกตัวผู้ฉีดบักแข้งบักเขียบักพริกบักเขียคือพืชผักนั่งอ่างหญ้าทุกอย่างเอาผงดำกาแดงดีเจแดงเนี่ยครับไปละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นฉีดเศร้าฉีดแรงฉีดจักอาทิตย์ละเทือนี่ละเนาะฉีดตอนเศร้าก็ได้ตอนแรงก็ได้อาทิตย์ละฉีดเท่านึงก็พอเนาะผักกระสิงงามนะครับแซ่บแต่เริ่มเติบโตได้ดีต้นบางพริกใบยิ่งๆยองๆหน่อยมีหมดแดงขึ้นเต็มมีเขียขึ้นเต็มเอาไปฉีดเพื่อนสิฟื้นขึ้นมาจังสิแม่พี่น้องนี่หลายคนเอาไปใส่ส่งรูปมาให้ดีเจแดงเบิ่งโอ้ยเป็นแต่เงินแต่งอว่ะดีเจแดงบอกว่ามันของดีเนี่ยพอเอาของบ่ดีมาขายเนี่ยเถื่อนพี่น้องให้เบ้าปากเปียกปากแช่กับขายกับบ่ได้เนี่ยเอาของบ่ดีมาเป็นผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองชื่อว่าผงดำกาแดงดีเจแดงไปสร้างโรงงานผลิตนะก็ขายอยู่หม่องเดียวนี่ล่ะขายพ่อว่าได้เอาเงินมาจ่ายค่าสถานีเพิ่นนี่ล่ะมันประกอบไปด้วยหยังผงดำกาแดงเป็นธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติกันไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ล่ะอ๋อที่เขาเขียนอยู่ข้างสอบปุ๋ยนั่นแหละธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมอันนี้ดีเจแดงใส่เข้าไปเนาะประสิทธิภาพของธาตุพวกนี้พี่น้องก็รู้อยู่แล้วเวลาปลูกข้าวปลูกมันปลูกอะไรก็ต้องใส่อัน NPK นี่แหละใส่ลงไปดีเจแดงก็ให้เขาใส่ลงไปน้ำนะแล้วก็เป็นธาตุอาหารรองที่ขาดบ่ได้ดีเจแดงก็ใส่เข้าไปธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนี่ครบแล้วก็ตัวเด่นๆอีกตัวนึงก็คือกรดอะมิโนจากธรรมชาติ24ชนิดอันนี้ก็ใส่เข้าไปน้ําแล้วก็ที่สําคัญคือมีส่วนประกอบของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลซอยไปกระตุ้นเซลล์พืชให้มันเจริญเติบโตให้มันงามน่ะพี่น้องเนาะแล้วก็สารขี้เหลียดซอยจับธาตุอาหารให้พืชเพิ่นดูดซึมไปใส่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดสั่งไปเนาะทดลองฉีดเบิ่งได้ผลจังได๋ก็มาบอกดีเจแดงผู้ใดสนใจก็เตรียมปากกาจดเบอร์โทรเด้อธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติมี8ตัวที่ดีเจแดงใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนี่ย8ตัวก็คือสารโบรอนผู้ใดปลูกผลไม้หลากใบผู้ใดปลูกผักนั่งอ่างหญ้าสิฮู้ได้โบรอนนี่สุดยอดใส่เข้าไปได้กกใหม่นี่กกใหม่มันสิมีน้ำตาลหลายมันสิหวานมันสิแซ่บหน่วยสมมุติปลูกบักอันหมักหยังนี่ล่ะบักท่านจังซี่บักท่านก็สิแซ่บนะโบรอนสารทองแดงซอยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์มันเพิ่นก็สิออกดอกมามีเกสรดีมีหน่วยตัวผู้ตัวเมียระบบสืบพันธุ์เพิ่นก็สิสมบูรณ์นะครับคันพืชขาดทองแดงก็สิติดหน่วยหน่อยจังซี่เนาะดีเจแดงก็เอาทองแดงใส่เข้าไปเนาะระบบหากมันก็สิเจริญเติบโตได้ดีและสิ่งสำคัญคือซอยในการเผาผลาญพลังงานอาหารนะครับเปลี่ยนเป็นผลผลิตนี่แหละไล่ให้เบิ่งมีอย่างแน่ธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติเนี่ยมีโบรอนทองแดงมีคอรินมีเหล็กมีแมงกานีสมีโมลิบดีนัมมีสังกะสีมีนิกเกิลอันนี้ใส่เข้าไปขาดบ่ได้ขาดตัวใดตัวหนึ่งเพื่อเกษียณแบบน้อยใจโอ้อยากได้อันนี้เนี่ยอันนี้บ่มีผลผลิตเกษียณบ่งามตามมานั่นล่ะเนาะแล้วก็กรดมิโน่น่ะ กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่ขาดว่าได้กรดอะมิโนสำหรับพืชเนี่ยมันมีตัวที่สำคัญอยู่18ตัวดีเจแดงกันแล้วเห็นไซเมดเต็มเลยเต็มแม็กได้ทั้ง18ตัวกรดกลูตามิกโปรลีนซิเตอีนไอโซลิวซีนกรดแอสปาร์ติกเนี่ยดีเจแดงไซเข้าไปเรียกว่าเต็มที่เต็มแม็กนั่นแหละมีฮิสตีนมีอะไรนี่มีกรดที่โอนินไทโรซินทริปโตเฟนอาร์จินินไกซินวาลินไลซินลิวซินโอ้ยจะสีไรยังกระดอกกระเดียร์จำไม่ได้หรอกนี่คือร่วมเป็นการร่วมพ่นของสารที่มันมีประโยชน์ต่อพืชแต่ละพี่น้องเนาะอันใดที่คิดว่าพืชมันต้องการได้ไปแล้วมันเสียเลือดเลือดเติบโตมันสีงามดีกระเด็นใส่เข้าไปเหมือนอยู่ในซองเล็กน้อยพี่น้องซองเหลี่ยมๆพี่น้องสร้างไปซองเหลี่ยมๆสีออกมามันสีมีซองเขียวๆอยู่ข้างในสิบซองซองเขียวๆอยู่ข้างในสิบซองเป็นอย่างคือแบ่งไว้ให้อย่างพี่น้องแบ่งพอทอกันก็เลยแบ่งไปให้เลยแบ่งเป็น10ซองอยู่ข้างในซองกระสีกมาซองนึงผสมน้ํา20ลิตรกระฉีดพ่นในไร่นึงฉีดมาซองนึงผสมน้ํา20ลิตรกระฉีดพ่นในไร่นึงเพราะฉะนั้น1ซองเหลี่ยมเนี่ยมันก็สิฉีดพ่นในประมาณ10ไร่พุ่นคันผู้ใดปลูกผักแค่ไร่เดียวฉีดได้กว่า10เทื่อพุ่นซองเดียวน่ะ295บาทฉีดได้กว่า10เทื่อเนาะรับประกันคุณภาพจากปากเกษตรกรผู้ใส่จริงผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะหมายเลขโทรศัพท์สิโทรมาสั่งดีเจแดงได้เนาะดีเจแดงสิส่งไปให้ฮอดเฮือนเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะบ่มีขาขนส่งดีเจแดงสิ้นใจแค่1ซอง295บาทหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824นะโทรศัพท์มาสร้างได้ดีเจแดงสิรับสายเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนั่นล่ะมันเหลืออยู่ของยูนิตหนึ่ง ดีเจแดงก็เลยสิโลของล็อตแรกเพราะว่าสั่งเอาแบบเพราะว่าสั่งของทีนึงโรงงานเพิ่นบอกว่าให้สั่งทีละ500ซองนะดีเจแดงพึ่งขายสิเบิดแล้วเหลืออยู่ประมาณ20กว่าซองก็เลยสิว่าสิโล20ซองนี่ล่ะสิได้สั่งล็อตใหม่จากโรงงานมาจาก 1,000 ซองก็เลยว่าสิโลมันมีอยู่แค่20ซองสุดท้ายเนาะผู้ใดสนใจสั่งได้ดีเจแดงสิแถมให้ก็คือต้องสั่ง2ซองสิแถมให้ฟรีเลยอีกซองนึงซองละ295บาทคันสั่ง2ซองก็คูณกันได้เท่าไหร่ล่ะถ้าเป็น590บาท2ซองนั่น590บาทแถมให้อีกซองนึงเป็นว่าได้ของไป3ซองในราคาแค่590บาทอันตีกลมๆก็ตกซองละ200แต่ว่าต้องสั่ง2ซองเด้นะหมดแล้วหมดเลยจบนะครับนี่เหลือถ้าไปนับตอนนี้ก็น่าสิประมาณ20กว่าซองบ่ถึง30ซองดอกเนาะสำหรับคนติดโทรศัพท์มาผู้ใดโทรเร็วกว่านั้นได้ก่อนผู้ใดโทรช้าก็ถ่าของรอดใหม่เดี๋ยวของรถไม่มาอาจจะมีโปรโมชั่นอย่างอื่นหรืออาจจะวางอย่างกันจังค่อยวางกันแต่ว่าตอนนี้สิโลของชุดเก่านะครับรถแรกที่ดีเจแดงสร้างมาจากโรงงานจำนวน500ซองว่าได้ขายดีที่จะสักขายมา5เดือนหรอตกเดือนละ100ซองเดือนละ100ซองก็ตกมือละ3ซองนี่แหละมีคนมีพี่น้องโทรมาสั่งซื้อดีเจแดงมือละ3ซอง2ซองซ้ำนั่นล่ะเนาะแล้วก็พอได้กำไรกำไรเอาไปจ่ายค่าสถานีเพิ่นนะความปรารถนาก็คืออยากให้ความรู้อยากบอกกับพี่น้องนี่แหละเรื่องทำมาหากินนะเรื่องขอกฎหมายแน่เรื่องสุขภาพแน่ตามที่ดีเจแดงพ่อสิคิดออกว่าสิเว้าเรื่องอย่างสู้ฟังนั่นล่ะเนาะอันผู้ลังคนมังหันก็แสดงว่ากำลังกดเบอร์โทรไว้มากก็เลยกดออกก็เข้าใจยกเนาะบัดนี้ตอบคำถามพี่น้องที่ถามไว้ในทางเมสเสจถามเขามาใน Facebook กันเนาะอันเห็นว่าเลี่ยนจบกฎหมายให้ถามเนี่ยจ้ามาซะถามเนี่ยอันอีพอแล้วเสียสิไปฟ้องจังใดขัดตอนไปจังใดคือยังสิปัญหาของเกษตรกรในภาคอีสานเฮาบ่มีผู้ใดเฮ็ดพินัยกรรมนั่นน่ะสั่งความไว้อยู่ดอกก็สิสั่งอยู่ดอกว่าหน้าแปลงนี้ให้ลูกชายคนใหญ่แปลงนี้ให้ลูกสาวลาแปลงนั้นก็สิว่าไปดอกว่าแต่ว่ามันเอาง่ายซั่นบ่ได้เด้เวลาไปสำนักงานที่ดินพออีพอแล้วเสียหรอก มันต้องมีกระบวนการมาตั้งนี่ถ้าภาษาบ้านเฮาเขาเรียกว่าฟ้องผีต้องไปขึ้นศาลเด้มีคนเฮ็ดเอกสารไปยืนต่อท่านผู้พิพากษาผุ่นเนี่ยครับมันต้องคอยสิผ่านกระบวนการย่างไปสำนักงานที่ดินเลยเขาบ่โอนให้เด้เพราะขั้นตอนมันคือเพราะถ้าสมมติแล้วเรียกแล้วการแล้วงานแล้วเก็บดูเรียบร้อยก็นั่งเลี้ยวบังหน้ากันแล้วทายาทบัดนี้ผู้ใดเป็นทายาทมานั่งคุยกันตัวผู้ใดทายาทนี่เป็นผู้ใดล่ะอันเนี่ยอีพ่อเล่าน่ะเป็นทายาทลูกอีพ่อเล่าน่ะเป็นทายาทนะหรือว่ากันอีพ่ออีแม่ของปู่กับย่ายังเหลืออยู่ก็น่ะกับนําเป็นทายาทเด้อ ผู้ใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับผู้ตายเนี่ยคู่สมรสบุตรบิดามารดาอันบอกภาษาเนาะว่าอันนั้นเรียกว่าเป็นทายาทพิธีกรรมก็ต้องไปถามโอ้พิธีพิธีกรรมก็ต้องไปถามเพราะว่าส่วนมากก็ไม่เห็นดอกพิธีกรรมเนาะแล้วก็ไปสอว่าเล่ามีทรัพย์มรดกอีหยังแน่มีหยังแน่ทรัพย์มรดกเล่าว่ามันมีแต่ที่ดินอย่างเดียวเด้บางทีเราอาจสิแอบมีทะเบียนรถไว้อีกหลายขั้นอยู่เด้ประสันละอาจแอบมีอันกองทุนรวมอยู่ทั้งอื่นก็ได้เด้มีอันหุ้นอยู่กับอันนั้นอันนี้ก็ได้เด้สืบหาให้เหมือนว่าเรามีอีหยังจุดนี้สำคัญนะครับต้องสืบหาให้เหมือนแล้วก็สอหาทายาทไปยังเคยสอหาทายาทให้เหมือนเข้าสิเดหูว่าผู้ใดน่ะมีสิทธิ์เป็นผู้ที่สิไปยืนข้ามร้องแล้วผู้ใดต้องให้ความยินยอมนะเวลาไปยืนครับรองต่อศาลนะเนาะเตรียมเอกสารใบมรณบัตรทำนองทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนญาติสูจิบัตรทะเบียนบ้านทายาทเอกสารทรัพย์สินเตรียมไปให้หมดมันบ่นักดอกใส่กระสอบปุ๋ยไปรอดบ่มันสิบ่ได้เที่ยวดูเอกสารทางราชการเอกสารทุกอย่างงัดลบไปจะสบอกว่าอันนี้เพิ่นบ่ใส่ดอกคันไปมาปุ๊บเขาถามหาโอ้ยล่ะว่ามันบ่ใส่ได้กลับมาบาดมาเอามาอีกคันว่ามันเสียเวลาเวลาพอเวลาไปติดต่องานต่างๆนี่เอาไปให้หมดนะรวบกันไว้เอกสารสำคัญต่างๆนะรวบกันไว้ในถาดเดียวกันแล้วก็เอาไปให้หมดเนาะเสร็จแล้วก็เฮาก็นั่งคุยกันในจำนวนทายาทล่ะผู้ใดสิเป็นผู้จัดการมรดกก็เลี้ยวเบิ่งหน้ากันพี่น้องเฮานั่นน่ะอาจสิเป็นทายาทคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจสิเป็นบุคคลภายนอกก็ได้เอาเป็นดีเจแดงนี่นะอันสมมุติพี่น้องบ่ไว้ใจกันน่ะนะโอ้ยโทรหาดีเจแดงให้ดีเจแดงเป็นผู้จัดการมรดกให้กันนะดีเจแดงก็ไปเป็นผู้จัดการมรดกให้เป็นได้เด้นะครับเงื่อนไขเพิ่นบอกว่าต้องไม่เป็นบุคคลที่อย่างล่ะลักมีลักษณะต้องห้ามซื่อๆนะลักษณะต้องห้ามคําว่าเราต้องห้ามหมายคืออย่างบ่เป็นผีบ้าบ่เป็นคนไร้ความสามารถจังซี่เสร็จแล้วก็ส่วนกันไปจัดคําร้องต่อศาลมาตะนี่พี่เขียนคําร้องยื่นคําร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเนาะการระบุไปว่าผู้ยื่นนี่เป็นหยังมีความสัมพันธ์จังได๋กับผู้ตายมีสื่อทยาทจักคนทรัพย์มรดกโดยสังเขปมีหยังนะครับเฮาก็ไปยื่นคำร้องบ่ต้องไปหาคุณพี่ทนายก็ได้คันผู้ใดใจกล้าเด้เนี่ยคันใจกล้าเด้เนี่ยเป็นคนปากเป็นเนี่ยสอเก่งย่างขึ้นไปถึงศาลโลดไปหาอัยการจังหวัดเฮ็ดอันนี้ให้เนี่ยนะท่านอัยการจังหวัดเพิ่นก็สิเฮ็ดให้อยู่บ่มีค่าใช้จ่ายพร้อมเด้แต่ส่วนมากเฮาก็สิไปโง่หาทนายแล้วมันง่ายดีทนายเพิ่นก็บ่ได้เอาแพงดอกเนาะเป็นวิชาชีพเพิ่นเรียนมาเสร็จแล้วมันก็สิเข้าสู่กระบวนการนัดไต่สวนศาลก็พิจารณาว่าผู้ร้องมีสิทธิ์หรือไม่แล้วก็มีผู้คัดค้านหรือไม่เพิ่นก็สิเฮ็ดตามกระบวนการพิจารณาความเพิ่นนั่นล่ะศาลก็สิมีคำสั่งเป็นหนังสือมาแต่งตั้งบ่มีผู้ใดเถียงเนาะศาลเห็นสมควรก็สิออกคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้ใดได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วระวังตัวให้ดีเด้อพี่น้องฟังอีสานบ้านเฮาก็ดีเจแดงเว้าถึงอีสานบ้านเฮาพออย่างเพราะว่าดีเจแดงก็เป็นคนอีสานก็ฮู้ทักตะเรื่องราวภาคอีสานเฮานี่ล่ะโอ้ยกึ่งก้ามคิดแต่แลเป็นฝีแล้วเจ้าของได้เป็นผู้จัดการมรดกว่าเข้าใจผิดนั่นน่ะขาข้างนึงอยู่ในคุกได้ผู้จัดการมรดกน่ะเพราะว่าดีเจแดงเคยได้ยินว่าสิโอนให้ไผก็ได้ตัวข่อยเป็นผู้จัดการมรดกว่าซั่นเด้ใหญ่คักผู้จัดการมรดกมันบ่รู้กฎหมายเพิ่นแล้วมันเข้าใจว่าซีโอเนี่ยไปกับเรื่องข่อยตัวข่อยเป็นผู้จัดการเว้าของซั่นน่ะติดคุกมาหลายคนล่ะเด้ผู้จัดการมรดกนี่เขาให้ไปจัดการมรดกแล้วก็แบ่งยังเป็นธรรมมันควรสิเป็นธรรมน่ะไปแบ่งบ่แบ่งตามใจเจ้าของเด้ต้องเป็นธรรมกับทายาทเขาผู้ใดสิได้หม่องใดหม่องใดเนาะก็จัดการกันตามที่เขาเจ้าตกลงกันทายาทตกลงกันว่าหม่องนี้สิให้ผู้นี้ก็ต้องยอมให้เขาไปเจ้าของนี่จริงๆแล้วผู้จัดการมรดกกับบ่ควรสิเป็นทายาทผู้สิมีสิทธิ์รับมรดกดอกมันสิเกิดการแบบอันลำเอียงนะมันสิเกิดการแบบกึ่งกลางควรสิเป็นคนนอกซะคนเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันจังสิผู้สิไว้ใจได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เว้าจาเป็นมีหลักมีฐานมาเป็นผู้จัดการมรดกให้กองมรดกของซุ้มไข่เนี่ยซุ้มไข่พี่น้อง3 4คนยันผิดกันจะมาบังนั่งเป็นพยานด้วยมาเบิ่งด้วยเนี่ยให้ผู้ข่อยคุยกันตกลงกันแล้วผู้จัดการมรดกกับไปยื่นเรื่องขอโอนตามที่ผู้ข่อย3คนตกลงกันนี่ล่ะจังซี่เนาะบ่แม่นจะขอเป็นผู้กําหนดได้ว่าไผควรสิได้ผู้จัดการนั่นน่ะคือถ้าอยากเขาสิคุยกันเองว่าไผสิเอาหม่องไหนไผสิเอาหม่องไหนจะขอกับไปจัดการให้นะนั่นคือความหมายของคําว่าผู้จัดการมรดกนั่นบ่อันนี้ก็น่าสิตอบคําถามส่วนเพิ่มเติมกับไปลองไปปรึกษาผู้อื่นเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะ ฝากกันก็คืออันนั่นล่ะช่องหนึ่งนะก็คือไปหาท่านอัยการจังหวัดประเทศไทยสำนักงานอัยการจังหวัดนั่นแหละรับเพิ่นก็สิเฮ็ดให้อยู่มีตกนะครับสำหรับรับคำร้องอยู่เขาก็ไปให้เพิ่นเฮ็ดให้ก็ได้สำหรับคนบ่มีเงินว่าเอาสิรับมรดกอยู่คือว่าบ่มีเงินมันบ่มีนี่แหละทุกนะสิได้รับโอนทีเยอะนี่ประมาณ3ไร่นี่แต่ว่าบ่มีเงินจักบาทสิไปยืมกันเงินหายืมยากก็ไปให้ใช้บริการนั่นล่ะครับหน่วยงานภาครัฐเพิ่นก็จัดโต๊ะไว้ท่าให้พี่น้องไปใช้บริการอยู่เนาะสำนักงานอัยการจังหวัดนั่นล่ะอ่ะก็แยกเบิ่งเวลาเวลา

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
8: ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
10: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ศิลป์อีสานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและเปิดงานมหกรรมเสน่ห์มัมเมืองพลมณฑลทหารบกที่23เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569เสริมความพร้อมรับมือภัยคุกคามและสถานการณ์ฉุกเฉินสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจับมือภาคีเครือข่ายวีปรับภูมิทัศน์3จุดตัดทางรถไฟยกระดับความปลอดภัยป ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนพยากรณ์อากาศประจำวันและข่าวสารนโยบายรัฐบาลนายกสตช.ร่วมมือนานาชาติกวาดล้างสแกมเมอร์โนมินีข้ามชาติอายัดเงินกว่า 3,600 ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ศิลป์อีสานอำเภอบ้านไผ่และเปิดงานมหกรรมเสน่ห์มัมเมืองคนวันนี้นางสาวสรัสนันอันนพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมลงพื้นที่รับฟังแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูศิลป์อีสานและฮูบแต้มแหล่งวัดสนวนวาลีพัฒนารามซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของชุมชนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันผลักดันให้แหล่งวัฒนธรรมแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนณวัดสนวนวารีพัฒนารามตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจากนั้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเสน่ห์มัมเมืองพล The Taste of Isan Soft Power 2026โดยเป็นการบูรณาการจัดงานระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลเมืองพลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและต่อยอดมัมเมืองพลให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอพลและประชาชนเข้าร่วมงานณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพลจังหวัดขอนแก่นภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาธรรมหม่ำการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกมากมายซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมมณฑลทหารบกที่23เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569เสริมความพร้อมรับมือภัยคุกคามและสถานการณ์ฉุกเฉินที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นพลตรีกิตติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569โดยมีนายโสพลเจริญพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นป้องกันจังหวัดขอนแก่นตำรวจทหารกองอาสารักษาดินแดนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคามในทุกรูปแบบการฝึกครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกำลังทหารตำรวจและหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่โดยจำลองสถานการณ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤตตั้งแต่การควบคุมพื้นที่เกิดเหตุการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือการคัดกรองและดูแลผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่และการส่งมอบภารกิจคืนสู่หน่วยงานพลเรือนเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพนอกจากนี้การฝึกยังครอบคลุมการประสานงานด้านการแพทย์การบรรเทาสาธารณภัยการปฏิบัติการด้านสารสนเทศและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกองทัพภาคที่2ย้ำว่าการฝึกดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความพร้อมของทุกหน่วยงานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจับมือภาคีเครือข่ายลุยปรับภูมิทัศน์3จุดตัดทางรถไฟยกระดับความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนพันตำรวจโทยุทธพงศ์คชรัตน์สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟจำนวน3จุดสำคัญที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อหาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนการลงพื้นที่ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟประจำปี2569ซึ่งทางตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟขอนแก่นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลาและผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกุงที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้ง3จุดให้มีความปลอดภัยสูงสุดโดยได้ดำเนินการปรับปรุงทัศนวิสัยตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบดบังเส้นทางเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นขบวนรถไฟได้อย่างชัดเจนในระยะที่ปลอดภัยพร้อมกับตรวจสอบระบบความพร้อมของระบบสัญญาณไฟและระบบไม้กั้นรถไฟอัตโนมัติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงและติดตั้งป้ายเตือนเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมก่อนถึงบริเวณจุดตัดเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วอีกทั้งประสานงานกระจายข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผ่านทางระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องทางสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดสังเกตป้ายเตือนและชะลอความเร็วทุกครั้งก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
11: นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกการเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
10: ข่าวสารนโยบายรัฐบาลนายกร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือนานาชาติกวาดล้างสแกมเมอร์หลอกเงินข้ามชาติอายัดเงินกว่า3,600 ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้862รายยับยั้งความเสียหายกว่า82ล้านบาทปิดบัญชีม้ากว่า 351,000 บัญชีอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกว่า 3,600 ล้านบาทและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า 29,000 รายออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายกว่า70รายส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์และมูลค่าความเสียหายลดลงนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งต่อยอดจากความสำเร็จของศูนย์ ACSCพัฒนาระบบซีลเป็นแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิดขยายผลเครือข่ายและดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจบข่าวจันจิลางามนุรัตบรรณาธิการข่าวจันที่มาจันเต็มอ่าน
9: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนสวัสดีค่ะพบกับดิฉันจิรางามนุรัตในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นคำนามเรียกวันบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
13: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลส่งออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีคันแก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอักษรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

0: ตุขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโกมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวๆ
1: เจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอป
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ยามเย็นๆนะคะก็ให้ทุกท่านค่ะได้นอนหลับฝันดีและบางท่านก็เพิ่งจะตื่นกันก็มีค่ะหรือบางท่านเพิ่งจะออกไปทำภารกิจหลายอย่างนะคะในช่วงยามเย็นแบบนี้บางท่านก็เพิ่งจะกลับถึงบ้านหรือในขณะเดียวกันยังมีบางครอบครัวยังใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนน

ในใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ มังคานีสัปดาห์นี้จิรพรมั่งคั่งนะคะนำเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะยังคงเป็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะนำฝากทุกท่านสำหรับรายการครึ่งชั่วโมงและเป็นรายการโครงการที่เราเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าสัปดาห์นี้เราเน้นในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมไปถึงโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปัจจุบันคนไทยนะคะก็จะเจอกับทั้งภัยที่อยู่รอบตัวภัยธรรมชาติทั้งฝนตกแดดออกน้ำท่วมและสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าในช่วงประมาณย้อนไปในช่วงโรคระบาดโควิดนะคะที่หลายท่านบอกไม่เคยเห็นไม่เคยมีนะคะแล้วก็เป็นโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ค่ะนั่นก็คือโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยเรียกว่าถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หลายด้านกันเลยทีเดียวที่ดูแลประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้รอดพ้นจากความยุ่งยากลำบากและความเดือดร้อนเหล่านี้ไปได้แม้จะใกล้จะไกลแค่ไหนพระองค์ทรงพระราชทานทั้งทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเสด็จเยี่ยมยามเยี่ยมเยือนถามข่าวสารทุกข์สุขดิบประชาชนคนไทยมิอาจที่จะเรียกว่าทำให้เส้นทางนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะมิอาจกั้นพระองค์ท่านได้ค่ะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10มุ่งเน้นการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยครอบคลุมหลากหลายด้านดังเช่นในค่ำคืนนี้ที่เราจะนำเสนอนะคะทั้งเรื่องของการแพทย์และสิ่งที่สำคัญโครงการจิตอาสาพระราชทานค่ะนี่เป็นแค่บางส่วนที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้านการแพทย์สาธารณสุขพระองค์ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่งโดยได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อรองรับผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงรวมถึงพระราชทานที่ดินและทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ต่างๆกันด้วยไม่ว่าจะอยู่พื้นที่เหนือใต้ออกตกนะคะพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอีกหนึ่งจิตอาสาพระราชทานถือว่าเป็นโครงการที่พระองค์ท่านพระราชทานทรงริเริ่มโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานสำหรับโครงการนี้ทรงริเริ่มเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะคะร่วมมือร่วมใจมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นการพัฒนาคูคลองการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและช่วยกันเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากมีน้ำใจรักสามัคคีกันหรือจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามตกทุกข์ได้ยากนี่คือความเป็นชาติไทยของคนไทยจริงๆพระองค์จึงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับสังคมค่ะสำหรับในช่วงนี้กับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในช่วงแรกนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่ทรงคุณค่านำเนื้อหาสาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชกรณียกิจ

0: ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าแม้ในยามทุกยากพระองค์ท่านเข้าใจและทรงทราบดีว่าประสบกรณิกรชาวไทยนั้นอยู่อย่างไรและแต่ในแต่ละพื้นที่นะคะในแต่ละภาคในแต่ละแห่งพระองค์ก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยไม่ได้ท้อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในจุดที่ประสบกรณิกรของพระองค์ท่านจะอยู่ที่ไหนพระองค์จะเสด็จเยี่ยมยามถามข่าวประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างไม่ย่อท้อค่ะเราโชคดีคุณผู้ชมคุณฟังคะที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าตั้งแต่รัชกาลแรกๆเลยค่ะจนถึงรัชกาลปัจจุบันนี้เราโชคดีค่ะที่ประเทศไทยเรามีทั้งความรักความสามัคคีเราพักกันสักครู่ก่อนกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทั้งด้านการศึกษาและสิ่งที่เรียกว่าพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนคนไทยด้านการเกษตรกรรมพักกันสักครู่ค่ะ
1: สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรตอนพระราชประวัติ
2: ไปหนึ่งเก็บน้ำทิพย์กาศสวรรค์เมื่อพระพิรุณได้เริ่มโปรยปรายลงมาในเวลา 17:45 อันเป็นมหามงคลฤกษ์สินชัยโยสามราของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานเสียงของแตรสังซึ่งตั้งวงอยู่ณศาลาอรสาภิรมย์ได้ประโคมขึ้นปืนใหญ่จำนวน4กระบอกที่สนามเสือป่ายิงสลุด21นัดพร้อมๆกันกับเรือหลวงสุโขทัยสมเด็จพระบรมราชินีได้ประสูติพระโอรสวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495วันแห่งความปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยและนับแต่นั้นมาปวงประสบกรณิกรต่างเฝ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอด้วยความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระเชษฐภคินีและรัชนิษฐา3พระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเมื่อแรกประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศดำรงสุบริบาลอภิคุณูปการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างขวัตบรมคัตติยราชกุมารพระนามวชิราลงกรณ์นั้นมาจากวชิรญาณพระนามฉายาขณะผนวดในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผนวกกับอาลงกรณ์จากพระนามในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาที่พระที่นั่งอุดรพระราชวังดุสิตระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาระหว่างพุทธศักราช2499 ถึง2505จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีดแคว้นซัสเซสและโรงเรียนมินฟิลด์แคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษระหว่างพุทธศักราช2509ถึง2513หลังจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงสคูลซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเมื่อพุทธศักราช2519เมื่อนิวัตรประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำชุดที่56เมื่อพุทธศักราช2520ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ต้นที่2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพุทธศักราช2525ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2และในพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2515นับเป็นความปลื้มปิติอย่างยิ่งอีกครั้งของปวงชนชาวไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระนามาภิไธยตามจารึกพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิดลพงศ์อดุลยเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามกุฎราชกุมารในมงคลวาระนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือนาพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจพระสุภนิกรอย่างยิ่งดังความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาโกนท่ามกลางสันนิบาตว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่บัดนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าตลอดระยะเวลานับแต่ยังทรงพระเยาว์จนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นในค่ำคืนนี้ประจำวันอังคารค่ะยามเย็นๆแบบนี้ทุกท่านอาจจะฟังเพลงเพราะๆเพลงพระชนิพนธ์หรือเพลงสไตล์สุนทรภรณ์ฝากกันอย่าเพิ่งหลับนอนกันนะคะบางท่านก็บอกว่านอนหลับแต่ว่าหูฟังเพลินๆค่ะรายการที่ส่งคุณค่าบริการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเคารพไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะเรามารับฟังเรื่องราวที่ส่งคุณค่ากันต่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทีนี้มาติดตามกันที่ด้านการเกษตรกรรมค่ะพระองค์ทรงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9โดยสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงเช่นโครงการเกษตรวิทยาและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิตนะคะให้มีอยู่มีกินอย่างพอเพียงและยั่งยืนเราอย่าลืมนะคะว่าประเทศไทยเรานั้นแต่ก่อนในน้ำมีปลาในนามีข้าวและประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เรียกว่าทำการเกษตรเป็นหลักและยึดอาชีพนี้ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ไม่เหมือนอาชีพการทำเกษตรที่มีความยั่งยืนอุดมสมบูรณ์ค่ะถึงแม้ทุกวันนี้ด้วยสภาพโครงสร้างหรือสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในการทางที่เรียกว่าพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยทั้งนำเทคโนโลยีมาผสมผสานผนวกเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ประชาชนคนไทยนั้นยังอยู่ตลอดไปอยู่คู่กับอาชีพนี้แหละค่ะนั่นก็คือเรื่องของการทำเกษตรโดยเฉพาะการทำไร่ทำนาที่มีผืนป่าเป็นของตนเองด้านการเกษตรกรรมพระองค์ทรงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดซึ่งการทำเกษตรนั้นอาจจะอาศัยความอดทนความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็แค่มีอยู่มีกินพึ่งพาตนเองและพึ่งพาทรัพย์สินสมบัติของตนเองที่มีอยู่อย่างพอเพียงโดยไม่ไปเพิ่มหนี้นะคะนี่ก็จะช่วยทำให้คนไทยนั้นเรียกว่ามีอยู่มีกินถ้าเกิดว่าผลิตหรือปลูกได้เยอะนะคะก็นอกจากไว้รับประทานแล้วก็มีการแลกกันหรือไม่ก็จำหน่ายจ่ายแจกนะคะก็ถือว่าวิถีวัฒนจักรของคนไทยแล้วค่ะมีน้ำใจรวยน้ำใจและยังรวยในเรื่องของอาชีพการเกษตรรวยแบบไหนรวยน้ำใจรวยความยั่งยืนรวยความรู้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นปัญหาอุปสรรคความสำคัญเกษตรกรหรือในหน้าแล้งหน้าฝนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือหน้าแล้งน้ำอาจจะไม่มีหรือหน้าฝนน้ำท่วมไปเลยอย่างนี้นะคะพระองค์ทรงดูแลประชาชนไม่เคยทอดทิ้งเราโชคดีค่ะที่เรามีพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเรียกว่ามีพระเมตตาทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายมหาศาลแต่เราคนไทยค่ะต้องรักษาและรู้รักสามัคคีนึกถึงสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยตั้งแต่อดีตตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนี้สยามเมืองยิ้มที่ต่างชาติก็เรียกสมัยก่อนต่างชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาเห็นข้าวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์และก็ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติไทยนี่แหละค่ะแต่ต่างชาติเขาไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนคนไทยหรือคนอีสานหรือคนที่เรียกว่าคนทำนาอย่างชาวบ้านเราหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินฝรั่งมังค่าเขากลับนำเทคโนโลยีหรือเป็นการทำสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาทดแทนแต่คนไทยทำสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆนะคะเขาชื่นชมค่ะหนำซ้ำชาติไทยยิ้มง่ายมีน้ำใจเขาถึงได้เรียกว่าเป็นประเทศที่มีแต่รอยยิ้มยิ้มง่ายมีน้ำใจสยามเมืองยิ้มนี่คือที่มาของประเทศชาติไทยเราเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันค่ะหวงแหนรักษาสิ่งที่เรามีอยู่คู่กับประเทศไทยนี่แหละนะคะให้คงอยู่สืบไปตราบชั่วลูกชั่วหลานดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสิ่งที่ดีๆมีคุณค่านี้ให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ตราบนานเท่านานและด้านการศึกษารวมไปถึงด้านสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานด้านการศึกษาและด้านสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์พระราชทานทุนการศึกษาผ่านโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งก็ให้ได้เรียนเท่าเทียมกับเด็กอื่นๆนะคะที่มีฐานะดีนะคะแต่เด็กบางคนอาจจะเรียนดีแต่ยากจนพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญการศึกษาของเด็กนะคะที่อาจจะมีครอบครัวที่ยากจนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากเลยนะคะสำหรับคนไทยไม่ว่าจะด้านไหนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงปกปักรักษาประเทศชาติไทยและคนไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นมีความสุขสงบสุขหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับค่ำคืนนี้กับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นดิฉันจิราพรมั่งคั่งลาทุกท่านไปแล้วด้วยงานเพลงสุนทรภรณ์ขับกล่อมให้ทุกท่านได้รับฟังค่ำคืนนี้โชคดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ฉันหมด
1: ติดดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนที่พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องคือต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
6: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชะพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่า10,000 ล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า3,700,000 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
7: ด้านต่อรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทางนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทั้งด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
9: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400,000ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด แล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
8: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี
8: ้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนันทิกาติปาโลรายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
5: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือโรดแมปเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน
18: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
19: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
20: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
21: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
20: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
21: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
20: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
21: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
20: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใสมาใสทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
21: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
20: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
21: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
20: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ

0: การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
2: อันว่าคนคนนี่คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กหน่อยก็หากมีคนดีคนเท่คนเกเรกี่ก็ตายมีผู้ดีผู้หายพร้อมอ้วนก็ว่าไปมีคนบอดคนใบถึงคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกลาชาล่าเฒ่าแก่ตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการนานาสารธรรมของมหาวิทยาลัยมหาบกุตรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะเมื่อนี้ผู้ข่าววรเทพเวงแก่มาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องมารับใส่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าอยู่มองนี้เวลาเก่าเวลาดื่มเวลาดีก็คือเวลา19นาฬิกา30นาทีหอดเวลา20นาฬิกาหรือว่าทุ่มเครื่องหอด2ทุ่มทุกวันอังคารครับผมอันว่ามือนี้ผู้ขามาพบพ่อพี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามือนี้เป็นวันอังคารที่23เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569เมื่อนี่ขึ้นเก้าค่ำเดือน8ปีมะเมียเนาะครับเนาะก็คือเก้าแล้วครับรายการนานาสารธรรมพบพ่อพ่อแม่พี่น้องในแต่ละสัปดาห์ก็นำสิ่งละอันพันละหน่อยมาฝากมาตอนมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังเอามาเว้าให้ฟังบ่ได้เว้าให้เสื่อครับเสื้อบ่เสื้อนั่นสุดแท้แต่ดุลยพินิจของพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเป็นบุคคลที่มีโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาโดยแยบคายเสียก่อนจังคอยตัดสินใจเสื้อในสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นรับทราบมาโยนิโสมนสิการก็จะมาคู่กับปะระโตโคสะปรโตโคสาบอกไปแล้วกันแปลแบบภาษาของวิชาการก็คือลักษณะผู้สงสารนั่นเองเนาะมีผู้สงสารมากมีคนสงสารก็มีเนื้อหาสาระของสารแล้วก็มีผู้รับสารเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นว่าถ้าคนสงสารเป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสารที่ส่งออกมานั้นเป็นสารที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องเป็นเหตุอันควรที่จะเชื่อถือได้เท่าไปนั่นทางพุทธศาสนาพุทธวางสันนี้คือหมายแต่ว่าการคู่บาอาจารย์ถ้าคู่บาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเพิ่นเป็นผู้เว้าผู้ว่าเฮาได้รับฟังก็อันนั้นสมควรแก่การนำไปประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเป็นคนพาลหรือคนไม่ดีนำเสนอออกมาอันนั้นเนี่ยก็คือปิดประตูเลยอย่านำไปประพฤติปฏิบัติโดยหลักเป็นอย่างนั้นเนาะอันนี้คือหมายถึงว่าขอคิดหรือว่าหลักปฏิบัติโดยพื้นๆคร่าวๆว่าสันต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ขานำมาฝากพี่น้องในแต่ละสัปดาห์ก็คือเอามาเบาสู่ฟังบ่ได้เบาให้เสือเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิเบาหลายใหญ่ห่างก็คือเก่าละละช่วงนี้ฤดูฝนฝนที่ตกบ่ตกตกแห้งตกควายมันก็คือฤดูฝนนะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องเฮาดูได้เรื่องสุขภาพร่างกายการเดินทางไกลไปทางเลือเป็นเนื้อลองไตให้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ใดขี่รถหน่อยจักรยานก็ดีมอเตอร์ไซค์ก็ดีก็ระมัดระวังเพราะว่าส่วนมากรถคันน้อยๆถ้าขี่ย่ำฝนตก

ฝนลงมันที่เป็นตะไลหลายกว่าขี่รถใหญ่บวนมารถใหญ่บวนตะไลเด้จริงๆก็อันตะไลทุกรถอันตะไลทุกหยดย่านขั้นหามนั่นล่ะให้ทุกท่านระมัดระวังในการเดินทางคันฝนตกแห้งเนาะก็หามองพักมองเศร้าในจุดที่ปลอดภัยปั๊มน้ำมันเอ่ยตู่ย่ามตำรวจเอ่ยหรือมองได้อาจจะเป็นตลาดลาดลี่หรือโฮมเง่าหมู่ใดที่ปลอดภัยก็เข้าพักเข้าซ่อนเข้าเบิ่งจักหน่อยซะก่อนเนาะจังค่อยเดินทางเรียกว่ามาสายดีกว่าไม่มาฮอดซ่าดีกว่าบ่ฮอดเขาต้องกำนึงถึงหลายชีวิตตัวเฮานำชีวิตที่อยู่รอบข้างเฮานำแต่ที่คิดว่าจะคล้องตัวผู้เดียวพื้นบ่ยากบ่แม่นเนี่ยบางเทื่อเขาเป็นยังไปในคนรอบข้างเขาอยากไปมัดพ่อแม่พี่น้องมูพวกเพื่อนฝูงมือนึ่งมือนึ่งกันเหมือนเดเพราะฉะนั้นเขาต้องระมัดระวังคอยไปคอยมาเนาะเป็นยังสั้นอันนี้ฝากพี่ฝากน้องเฮาแฟนรายการหน้าสารธรรมผู้ใดมีลูกมีหลานเดินทางไกลไปทางเรือไปเนื้อลองไต่ไปทำการทำงานต่างถิ่นต่างหม่องอาทิไปกลับไปเศร้าแรงกลับบางทีเนาะได้ลูกหลานผู้ไปโรงเรียนไปศึกษาการระมัดระวังให้ดูแลเพราะว่าช่วงนี้เป็นย่ำฝนวันยามมือขึ้นการระมัดระวังสุขภาพยิ่งที่ว่าฝนบ่ตกให้ระมัดระวังบางทีนอนไปหัวค่ำบ่ตกเดิมว่ามันตกอากาศเย็นเดี๋ยวจะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวได้เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องเฮาระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายคือกันโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่ทุกฤดูกาลฝนก็มีฮ้อนก็มีหนาวก็มีทุกฤดูแล้วมันมีหมดคู่โรคมันมีอยู่คู่ย่ำคู่อั่นคู่บอนคู่หม่องมันเป็นสั่นบ่มีว่าย่ำไหนบ่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าคันเฮาป้องกันได้ซะแล้วมันก็ดีซะแล้วล่ะเมื่อแชร์การแชร์งานแต่คันเฮาเจ็บเป็นดูดมากกับไปแล้วบัดนี้ลาการลางานคันแม่นลูกหลานบ่เรียนอยู่ก็ขาดโรงเรียนลาโรงเรียนเสียเงินเสียทองไปหาหมอซื้อหวานยาทานั่งไม่กินเป็นไปเมื่อได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดีที่สุดความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าคนตรัสไปแล้วเนาะนั่นก็ฝากพี่น้องเฮาทุกท่านทุกคนแฟนรายการหน้าสารธรรมเนาะบัดนี้พี่น้องอันอวยเขามาหาหม่องที่นํามาฝากพี่น้องเมื่อนี้ขออนุญาตบาทคํานําความคิดใจประเด็นนี้ครับมาฝากพี่น้องไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอกนะมีแต่การเตรียมการอย่างหนักและเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละที่พาไปสู่ความสำเร็จฟังอีกเทศหนึ่งพี่น้องทรงเงาจังหน่อยไม่มีความลับสู่ความสำเร็จหรอกนะมีแต่การเตรียมการอย่างหนักและเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้นแหละที่พาไปสู่ความสำเร็จบอกง่ายๆขอคิดสักคิดใจนี้เพื่อนบอกว่ามันบ่มีอีหยังดอกเคล็ดลับหยังบ่มีดอกในการที่จะเฮาประสบความสำเร็จในชีวิตมีแต่การเตรียมตัวและการเตรียมการอย่างหนักเท่านั้นตีมวยคือกันคันบ่ซ้อมบ่มีการเตรียมการบ่มีการศึกษาเทียบคู่ต่อสู้บ่มีการเตรียมการอย่างหนักเลยกีฬาทุกชนิดนั่นล่ะคันเอากีฬาเป็นตัวเทียบเนาะคือคันนักกีฬาบ่ซ้อมบ่วางแผนโค้ชบ่มีการวางแผนซ้อมบ่เบิ่งศึกษาคู่ต่อสู้หยังต่างๆเนี่ยมันบ่มีทางดอกซ้อมพอมาหยอกมาแยกยอกๆแยกๆนี่สิสมมุติกีฬาฟุตบอลจังซี่อันบ่ซ้อมนักกีฬานี่กินแต่เหล้าจังซี่สมมุติเนาะสมมุติมันจะเป็นเรียนลงสนามจะได้พวกสองเก่าอย่างสปีดพวกสองเทือยังเตะฟุตบอลอยู่ข้างสนามมันคุยดีเท่าไรแต่บัดลงอีหลีเลยห้วยมันบ่ได้สปีดพวกสองเทือยเท่าไรกันบ่ได้ซ้อมนี่นะหากล้มบอกเลยนั้นเป็นสันมันก็ไม่มีเคล็ดลับอย่างไรคือหมายถึงว่าต้องเตรียมตัวให้หนักต้องซ้อมครับอันนี้หมายถึงบอกถึงกีฬาเด้ทุกกีฬาชนิดกีฬาพวกข่าวว่าปะมันมีกีฬาใดบ่ซ้อมยังมีอยู่บ้างในโลกจังขึ้นซื้อว่ากีฬาก็ได้กีฬาแปลว่าการเล่นมันมีกีฬาได้บ่ซ้อมแม่นี่บ่นอนแข่งกันในผู้ขาว่าก็ต้องมีการซ้อมนอนเด้ต้องซ้อมเด้ต้องมีการทดลองซ้อมเมื่อวานนอนได้โดนซ้ําใดนอนจังใดเป็นจังใดต้องมีการซ้อมน่ะคิดว่าเด้แต่ว่ามีผู้ละกีฬานอนแข่งกันก็ได้บ่ไปซื้อดอกอันนี้บ่เปรียบเทียบให้ฟังเพิ่นก็เลยบอกว่ามันก็บ่มีความบ่มีสูตรลับบ่มีเคล็ดลับอย่างหลายดอกมีแต่การเดียวจะประสบความสําเร็จน่ะ
ก็ต้องเตรียมเรียกว่าต้องเตรียมการเตรียมตัวอย่างหนักอันนี้อันที่หนึ่งต่อไปเพราะการเตรียมการเตรียมตัวบ่ดีนี่มันก็สู้เขาไม่ได้ดอกหรือแม้กระทั่งนี่ทำให้ไปยังพวกทหารตำรวจนี่ก่อนเขาเสียออกไปประจำการเขาก็ต้องซ่อมครับฝึกเคยโน้ฝึกขอโทษผมซ่อมแล้วเขาก็ต้องฝึกครับจังพวกโรงเรียนตำรวจแต่ก่อนเคยโรงเรียนพ่นเนาะคุณมือก็เรียกว่าศูนย์ฝึกบ่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจก็คือโรงเรียนพ่นตำรวจเก่าอ่ะล่ะหรือพวกโรงเรียนในสิบทหารต่างๆหรือโรงเรียนในร้อยจปร.นี่โรงเรียนในร้อยสามพันเนี่ยโรงเรียนตำรวจในทหารก็เนี่ยเรื่องพวกโรงเรียนเลือกอากาศโรงเรียนนี่ก็สร้างก็คือซุปนี่เขาไปก็คือเขาไปเรียนไปฝึกครับนั่นแหละคือการเตรียมการนี่คือฝึกสำหรับกำลังกีฬาก็ต้องซ้อมนั่นแหละซ้อมนี่ก็ต้องฝึกก็คือเป็นการซ้อมนั่นแหละก็ต้องฝึกรบฝึกนั่นฝึกนี่ฝึกการใส่ปืนฝึกการใส่ระเบิดการซุ่มทานและการก็ต้องฝึกครับเครื่องบินบอลเราจะเรียนได้ทฤษฎีมาแม่นเนี่ยเราต้องทำแบบนี้นะขึ้นไปเราต้องสตาร์ทเครื่องแต่เราต้องกดปุ่มนี้ไปอย่างนี้นะมันขันล้อไม่เคยฝึกไม่เคยขับเพลนเลยมันจะขี่ได้ตีบอว่ารถแล้วบอว่าตั้งแต่เครื่องบินแล้วรถก็คือกันส่วนที่เปลี่ยนได้ก็ฝึกกับฮัทสมัยได้กี่ไม่ขี่กระยานน้อยไปน้องมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ไรหรอกสมัยได้กี่ขี่จักรยานนี่ก็ล้มหัวซักหัวขวมไปวันธรรมดาเนี่ยมนุษย์เฮาช่วงที่เป็นจักรยานน่ะเข้าแตกหัวเหลื่อนหัวยังป้ายแหละนั่นล่ะอันแรกคือสู่ความสําเร็จนี่คือต้องเตรียมตัวเตรียมการอย่างหนักอันไหนก็สร้างต่อไปครับนี่ประการที่1อีกประการนึงเขาบอกว่าต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนี่ประการที่สองอันมันมีโครงการหนึ่งของฝรั่งโครงการของพญายอีลอนสมัติที่เราจะขึ้นชัวร์ประกาศเราทดลองมัวสำเร็จไปบนผู้ขาก็บริติดตามคือในความหมายเรามีจินตนาการว่าย่านในย่ามขึ้นมันขึ้นทางตั้งเราพุ่งขึ้นก็ยังมาไฟบานเฮ้าเนี่ยนะจาดลาดจาดลาดได้ลาดขึ้นเลยมาแล้วแล้วมาจินตนาการใหม่ว่าเอ๊บัดลงนี่ให้มันลงทางตั้งได้บ่หนอว่าซั่นคือให้มันลงแบบก็ยังมันขึ้นไหมมันขึ้นมันพุ่งขึ้นนี่มันลงให้มันคอยย้อนลงสินะตามที่ฟังข่าวนี่เราทดลองแล้วประมาณเทื่อหรือ2เทื่อมันแป๊ะๆชื่อฮอดดินมันระเบิดเราทดลองอยู่นั่นเห็นป่ะก็คือเราก็เรียนรู้จากการล้มเหลวแล้วมาว่าครั้งมันครั้งแรกมันก็ระเบิดครั้ง2มารู้สึกระเบิดอีกมั้งแล้วก็จินตนาการแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นการที่เฮาเฮ็ดหยังลงไปบางครั้งมันมีความล้มเหลวเนี่ยมันก็บ่ได้หมายแต่ว่าเฮาต้องท้อใจเด้แต่ว่าเราจะต้องเก็บความล้มเหลวนั้นมาเป็นบทเรียนใครเป็นภาษาวิชาการเขาก็จะว่าต้องมีการถอดบทเรียนว่าซั่นเด้มันก็ฟังยากๆจังหน่อยดอกกันชุ่มภาษานักวิชาการเพิ่นก็ว่าถอดบทเรียนว่าไงคือเป็นการเรียนรู้นั่นแหละว่าก็เบิ่งว่าไอ้ที่มันผ่านมามันเป็นยังไงบ่ว่าสิเป็นความสําเร็จหรือความบ่สําเร็จก็สร้างล่ะจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวก็ต้องก็ไม่ต้องมีการถอดบทเรียนคือศึกษาเบิ่งอ่ะนะว่ามันเป็นยังไงเฮาก็เก็บเอาสิ่งเหล่านั้นล่ะมาศึกษามาประเมินมาเบิ่งมาวิเคราะห์สังเคราะห์มาเบิ่งกับคักมันเป็นอีหยังก็คันถ้าคันมันดีมันดีโอ้ยังสิมันดีพอจังได๋พอจังสิเซงๆแต่คันมันล้มเหลวล่ะมันบ่สู่ความสําเร็จมันเป็นเกิดจากย้อนหนังนออ๋อเกิดจากตัวนี้ตัวนี้นะเฮาก็มาศึกษามาเมืองมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์เพราะฉะนั้นคันต้องเฮ็ดหยังก็สร้างในชีวิตนี้นี่เฮามีการเตรียมการที่ดีอย่างหนักอย่างถูกต้องเข้าไปเตรียมการเนี่ยเตรียมการอย่างหนักเราต้องเตรียมการอย่างถูกต้องเนี่ยว่าไม่เตรียมการแบบว่าถูกต้องว่าแม่นเนี่ยแล้วก็ศึกษาจากความล้มเหลวต่อไปสมมุติก็ยังแข่งกีฬาอย่างสิการเตรียมตัวครับอยู่แต่ว่าอาจจะมียังมีขอบกพร่องไปแข่งแพ้เขานั่นแหละก็ต้องเก็บบทความล้มเหลวบ้างหันนะจะมันแพ้เขาน่ะมาศึกษาไหมมาเมืองไหมเอ๊ะเป็นยังไงฮะเขาก็สอบมากคักเลยอาจจะบอกในแง่ของกำลังนั้นเราไม่แพ้หมายถึงว่ากำลังโอเคไม่ปัญหาแต่มันแพ้วันใดที่แพ้เขาเนี่ยมองร่วมเดียวมันแพ้เทคนิคเขาไม่มีเทคนิคอีกในบัดนี้ศึกษาดูฝ่ายตรงข้ามเขาใส่เทคนิคยังฝ่ายตรงข้ามใส่เทคนิคยังเฮาเลยขาดไปมึงใดนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ
ฮาก็นําสิ่งเหล่านี้ครับมาวิเคราะห์สังเคราะห์มาประยุกต์มาประมวลเข้าใส่กันมาเรียบเรียงมาจัดระบบระเบียบใหม่แล้วเฮาก็คอยพัฒนาตัวเฮาใหม่มันก็สินําเฮาไปสู่การประสบความสําเร็จได้อันนี้เว้าตามกระบวนการต่อไปไอ้ที่เพิ่นยกจังซี่นี่ก็เพื่อว่าเพิ่นสิมนุษย์เฮานี่มีความเดินไปในทางที่ถูกที่ต้องเพราะบางคนอาจจะไปคิดว่าเคล็ดลับการสู่ความสําเร็จมันอาจสิมีบางคนอาจจะไปเชื่อผีสางเทวดาอันนั้นก็เป็นประเด็นนึงดอกอันนั้นก็ได้ไปเชื่ออํานาจอํานาจพลังเหนือธรรมชาติอันนั้นก็หังมีดอกว่ากับบ่ได้ว่ากันดอกอันนั้นก็เป็นความเชื่อไผเชื่อมั่นมักไผมักมั่นแสบไผแสบมั่นชอบไผชอบมั่นก็บ่ว่ากันละมองหันก็ได้ก็อาจสิมีแน่การบนบานศาลเก่าเนาะสอบจังซี่ก็ต้องมีการไปบ้าไปบนเนี่ยมองได้ดังๆก็ไปบ้าไปบนไว้คันถีก็ดีไปคันบ่ถีก็ทั้งปล่อยทั้งจมน้ํากลนละว่าก็หังมีดอกอันแนวมื้อนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติดอกคันมีความประสบความสําเร็จก็หังดีใจหลายมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หูกินเฮาเป็นจังซั่นล่ะแต่ว่าคันไปขอบนบานศาลเก่าแล้วคันบ่ได้ดังขอบนบานศาลเก่าก็บัดว่าเพิ่นบ่ขังบ่ศักดิ์สิทธิ์บ่หยังก็ว่าไปละตามเปิงก็สิว่าไปอันนั้นก็บ่ว่ากันอันนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งเป็นลู่ทางหนึ่งแต่ว่าจังใดก็สร้างครับแม่นเฮาสิเชื่อหยังนับถือหยังก็สร้างเฮาสิบาสิบุญแม่นเพิ่นสิวิเศษเพิ่นเก่งซําใดก็สร้างแต่ว่าโดยที่สุดแล้วโตเฮาเฮาก็ต้องมีการเตรียมการอย่างหนักโตเฮาต้องมีการวางแผนในการทํางานในการต่อสู้ในการแข่งขันอย่างละเอียดละออคือกันบ่แม่นว่าเสียแต่เพิ่นซอยให้แต่อำนาจให้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซอยมันก็บ่ไหวเด้เจ้าของบ่ประพฤติปฏิบัติจังซี่สมมุติสิไปสอบเรียนจบสิไปสอบสมมุติสิไปสอบเป็นวิศวะไปสอบเป็นนิติกรไปสอบเป็นคู่เป็นขั้นเป็นตำรวจทหารหยังก็สุดแท้แต่ละหนังสือบ่อ่านจักตัวจังซี่นี่จะไปหาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เพิ่นช่วยสอบได้เด้อเมืองจะขวางหน้าบ่หันใส่หนังสือจักตัวไอ้จังซี่เพิ่นก็ช่วยบ่ไหวเด้อไอ้จังซี่ก็ช่วยบ่ไหวคือกันจังซี่ต่อไปคือเฮาเองเฮาก็ต้องอ่านหนังสือเด้ทําความเพียรอย่างหนักก็ต้องอ่านต้องศึกษาต้องเบิ่งคือกันต่อไปไอ้ส่วนขอก็ขอไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอเพิ่นไปให้เพิ่นช่วยให้เพิ่นหยังไปส่วนอ่านก็ต้องอ่านทําความเพียรแน่ก็ต้องศึกษาวิเคราะห์อ่านขอสอบเก่าเอาขอสอบเก่าแนวทางขอสอบเก่าหรือศึกษาจากรุ่นพี่รุ่นหยังผู้เพิ่นเคยผ่านเคยหยังมามันก็ต้องมีนั่นมันก็จะได้ผสมปนเปกัน1 + 2 2 + 1มาเข้าหากันมันก็สิควายได้ไปเป็นของมันมันต้องเป็นจังซั่นบวนมาบักหนังสือบ่อ่านเลยเสยถ้าไปมีแต่สิขอว่าปู่เอ้ยช่วยลูกช่วยเต่าเด้อปู่ก็สิวินพ่อปู่เด้ใครแม่นเพิ่นเว้าออกเสียงในพวกกติบาอยู่โอ้มึงจะกูช่วยอย่างนี้เนาะหนังสือบ่อ่านจักตัวจังซี่แม่นบ่ล่ะคันเฮาเปรียบเทียบแบบคือจังแนวเห็นได้เนาะสมมุติอ่านหนังสือมาอย่างหนักหน่วงอันนี้พวกขาบ่ให้ฟังได้มาแต่ว่าเปรียบบ่ได้ว่าให้เสียได้นี่ก็ได้หมายถึงอ่านหนังสือหนักทำงานหนักโอ้ตาลับครับตาล้อนขยันครับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บ่แน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระนาสิเลตวนโอ้เลตวนมันเนาะมันเฮ็ดโอ้มันอ่านหนังสือมันจังได้แฮงมันอยากเป็นแฮงเด้เพิ่นนี่มันอยากเป็นคู่อยากเป็นตำรวจแฮงมันอ่านหนังสืออดตาลับครับตาล้อนคำบ่ได้ยินขึ้นบ่ได้ยินโอ้เลตวนมันอยู่มาสิซอยมันจังหน่อยอยู่ดอกเนี่ยสมมุติให้เว้าให้ฟังสิเด้เขาไปขวาเพราะเพื่อการจะเห็นใจอยู่เดียวแต่ขันหนังสือว่าอ่านเลยนี่ไปขวาเพื่อการต้องคิดโอ้ยบักสารนั่งเอ้ยหนังสือว่าอ่านที่มาขอแต่ผู้ซอยก็ได้ซอยใบบนอเนี่ยนั่นแต่ขันเป็นสมมุติผู้กาวาเนี่ยหมายแต่ว่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเห็นเนาะเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นหูแล้วว่าอุ้ยอ่านหนังสือหนังหาทำงานนักอดตาลับครับตาล้อนอ่านแบบมีความตั้งใจจากใดหรี่เฮ็ดทุกแนวอ่านหนังสือยังโอ้ยนี่เพิ่นป่านนี่ไปขอพรเพิ่นเพิ่นก็สิเลตวนนี่เพิ่นเลยเห็นเพิ่นอาจจะโหส่องญาณเมืองเห็นว่าเพิ่นนิ่มขยันตัวเนี่ยมอนี่นางนี่มาเราจริงตัวเนี่ยห่วย
สิได้ช่วยมันจักหน่อยแล้วบาดนี้ให้มันสมความปรารถนาซะพอมันขยันตั้งใจเมืองบุญเก่ากรรมเก่าก็พอจะเป็นไปได้อยู่ตัวนี้สมมุติแต่สมว่าก็สิเมืองนี้แหละเมืองนี้แหละปู่มันก็สิเบิ่งอยู่ดอกฮะอาจจะมีอาจจะมีขอสอบปางขออาจจะในระบุฮู้แล้วอาจจะด้วยฤทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เฮ็ดให้ไปกาขอนั้นดนสินะสมมุติสมมุติกาความมันถือลงติ้งดึงมือใส่ด้วยนะบางทีก็บ่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าโอ้ยขอนี่น่ะเพชรไปโดนสินะนั่นล่ะอันนี้คือเฮาคิดเนาะแต่ว่าจังได๋ก็สร้างครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาครับอย่าลืมว่าเคล็ดลับความรักสู่ความสําเร็จนี่มันบ่มีดอกมันมีแต่1เราต้องเตรียมตัวเราเองทํางานเตรียมตัวเราเองอย่างหนักเรียกว่าทําการบ้านอย่างหนักต่อไปคือเตรียมการเตรียมเจ้าความให้มันดีอย่างนักบวงต่อไปให้มันพร้อม2ก็คือนําเอาสิ่งที่เป็นอดีตที่บทเรียนที่ล่มเหลวน่ะมาวิเคราะห์สังเคราะห์มาเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงเจ้าของ2แนวทางหลักๆนี่สิเฮ็ดให้เฮาสามารถประสบความสําเร็จได้พร้อมทั้งอย่าลืมความเพียรครับอย่าลืมความเพียรวิริยะนะทุกขมัจเจติเราจะร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียรว่าไงคือเฮาจะประสบความสําเร็จได้ก็นอกจากการเตรียมตัวอย่างดีแล้วนอกจากการเอาสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีไปเรียนรู้แล้วก็คือความเพียรความวิริยะอุตสาหะความขยันเฮ็ดลงไปชีวิตเฮาก็สิประสบความสําเร็จเนาะครับเนาะเอาสําหรับพี่น้องบัดนี้เวลาของรายการหน้าหน้าสารธรรมประจําวันอังคารนี้ก็เบิดแล้วพวกข่าวว่าเลยเถียงเวียงแก่กันแสดงลาพาจากผู้ใดเวลาเพียงเท่านี้พอกันไหมวันอังคารหน้าเวลาเก่าสำหรับวันอังคารนี้วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียได้แก่Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mies Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังสโลชสไลส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชายส์สหายฟ์ไบเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 น. ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่างสิบหมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงส์นำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยอาทิพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากการออกแบบลวดลายแล้วยังมีงานจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบลายเส้นมีดอกไม้เทวดานางฟ้าสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยใช้โทนสีฟ้าชมพูและสีทองส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้าประดับปีกแมลงทับไมชโยรายงาน
1: รัฐบาลเปิดโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service
4: Thailand Fast Pass ก็คือโครงการอำนวยความสะดวก ease of doing business ให้กับผู้ประกอบการผู้ลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะมีผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะครับอีกมากมายที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้อุตสาหกรรมที่เขาเข้ามามันเป็นอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดกระบวนการเคล็ดลับทางการผลิตต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายนะครับกระบวนการการผลิตให้มัน cover ไออุตสาหกรรมให้มากที่สุด
3: ท่านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหารือความร่วมมือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการประชุม IMF World Bank ประจำปี2569
5: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายสเวนเคลเมนต์ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะณอาคารรัฐสภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนพร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในรอบ30ปีในการหารือผู้แทนรัฐสภาไทยได้สะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิผลกระทบจากสงครามการค้าและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังแสดงความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกตลอดจนขอรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแถลงผลงานในรอบ5ปีพร้อมประกาศทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน
6: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสกมช.ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกประจำปี2024อยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับผู้นำเทียร์1นอกจากนี้ในแง่ของการปราบปรามภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ผลจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งการกวาดล้างบัญชีม้าซิมผีเสาสัญญาณตลอดจนการแกะรอยทางสืบสวนด้วยระบบ IP ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับประชาชนมีความรู้เท่าทันโจรไซเบอร์มากขึ้นส่งผลให้สถิติตัวเลขความเสียหายรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมในช่วงวิกฤตที่เคยสูงถึงวันละ 150-170 ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ15ล้านบาทต่อวัน
7: เราจะเริ่มเอา AI มาใช้งานมันมีกติกาในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานหรือยังนะครับหน่วยงานจะเอา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยมันมีกลไกในการพัฒนาที่ทำความปลอดภัยให้มันได้ไหมนะครับรวมไปถึงว่าฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้ AI มาหลอกมันง่ายขึ้นทำยังไงถึงจะสังเกตมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รูปแบบในการหลอกคุ้มเดิมเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสถิติมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก
6: สำหรับก้าวต่อไปสกมช.ได้เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัมภายใต้วิสัยทัศน์ควอนตัมเรดี้2030เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถถอดรหัสลับข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2573ควบคู่ไปกับการยกระดับแนวทาง AI for Security and Security for AI เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้สกมช.ยังเตรียมบังคับใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคราวในวันที่10กันยายนนี้และมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ในวันที่17กันยายน2569เพื่อสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง สำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบูรณ์นะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วยเนี่ยกำลังจะนัดประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคือ key success ของงานคาร์บแบงคอกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมันถล่มทลาย
8: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชรีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้มอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำและผิวน้ำอัตโนมัติรุ่นไททันของบริษัทโอเชียนแอโร่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถปฏิบัติการได้นานถึง30วันจำนวน4ลำมูลค่ารวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรรวมทั้งเสริมศักยภาพของฟิลิปปินส์ด้านการตรวจตราหน้าน้ำและตอบสนองความท้าทายทางทะเลเนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางหน้าน้ำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรอย่างไรก็ตามทางการจีนอ้างว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณหน้าน้ำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายซุนเลยรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นยูเครนเมื่อวานนี้โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบล่าสุดและการยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สันติภาพเลือนลางไปมากกว่าเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนายซุนเลยยังเน้นย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารไม่ใช่ทางออกแต่จะยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่เกินกว่าจะควบคุมได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียกับยูเครนยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างมนุษยธรรมของประเทศรวมถึงละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนตลอดจนทำทุกวิถีทางเพื่อลดความตึงเครียดและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วที่สุดกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 1,700 รายในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนพฤษภาคมโดยเขตบาริซันและชิตตะกงรวมถึงกรุงทากาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดส่งผลให้ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 4,900 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม9รายทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 1,200 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม413รายขณะที่ทางการบังกลาเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงลายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม J นัดที่2ระหว่างจอแดนพบแอลจีเรียเกมนี้จอแดนขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของนิชาอัลรัชดาวในนาทีที่36แต่ในครึ่งหลังทับจิ้งจอกทะเลทรายมารัวยิง2ประตูจากนาดีเบนบูอาลีในนาทีที่69และประตูชัยในนาทีที่82จากอามินกูลีจบเกมแอลจีเรียชนะ2ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนจอแดนแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในกลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1คว้าชัยชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนท6อุดรธานีมี3คะแนนเท่าเดิมจากการชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีน่าคอสติลโควา นักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูลินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ของรายการได้แบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาลงแข่งประเภทหญิงเดียวในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับประเทศอังกฤษจะเปิดฉากปลายเดือนนี้หลังจากยอดนักหวดสาววัย44ปีได้รับไวการ์ดใบสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับเซเรนาเป็นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน7สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมประเภทเดี่ยว23สมัยขาดอีกครั้งเดียวจะเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดกาลของมาการ์เร็ตคอร์ดตำนานสักหลาดชาวออสเตรเลียนายหมวดตรีพิชิตชัยรัชตามพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยแห่งสยามเปิดเผยว่าสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับชาติและระดับโลกส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาคีตะมวยไทยในรูปแบบแอโรบิกมวยไทยจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทยให้ได้แชมป์ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามจะประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนอกจากนี้ยังร่วมกันจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยชิงแชมป์ระดับประเทศจัดรถโชว์การแสดงและเผยแพร่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนับเป็นความร่วมมือที่2ผู้นำกีฬามวยไทยจะร่วมกันรวมพลังสรรสร้างคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนำพากีฬาคีตะมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปแกนราปิดไรส์ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวนุกนิกณัฐนิชาใจแสนมือเซตทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2027สำหรับนุกนิกเคยเดินทางไปลงเล่นในต่างแดนกับสโมสร PFU Blue Cat ในศึกวอลเลย์บอล SV League ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025และลงเล่นอยู่กับฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026เลข2รวมทั้งเพิ่งหมดสัญญาระยะสั้นกับสุพรีมทิพยะชลบุรี E-Tech เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิต ผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเราไปใช้สิทธิ์ Vote
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

ดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำเอาผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมทางการเมืองค่ะผ่านการสร้างสรรค์โดยนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในชื่อเรื่องคฤหาสน์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเดี่ยวกับพ่อค่ะที่เริ่มห่างเหินแล้วก็แตกร้าวมากขึ้นเมื่อการเมืองท้องถิ่นกำลังครุกรุ่นค่ะกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยเดี่ยวค่ะสนับสนุนผู้ใหญ่เกลี้ยงส่วนพ่อได้สนับสนุนสันโดษลูกครึ่งไทยสวิตผู้มีความรู้ความสามารถแม้ว่าในตอนแรกค่ะเดี่ยวจะไม่ได้มองว่าสันโดษจะมาเป็นคู่แข่งของผู้ใหญ่เกลี้ยงที่ตนสนับสนุนอยู่แต่เมื่อได้รับรู้ประวัติบทบาทของสันโดษเขาก็มองว่าสันโดษอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเลือกตั้งที่จะมาตัดคะแนนทั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรและความขัดแย้งก็ประทุรุนแรงขึ้นเมื่อพ่อชวนนงพงาภรรยาของเดี่ยวค่ะให้เข้าร่วมกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพของสันโดษก็ทำให้เดี่ยวขัดแย้งกับภรรยาค่ะและพ่อของเดี่ยวก็ได้ตำหนิให้เดี่ยวตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาในฐานะสามีและว่าที่พ่อของลูกค่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะ

0: คำนั้นเดี่ยวปลีกตัวเองออกมาที่คฤหาสน์ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จภายในห้องนอนชั้นสองวงกบไม้หลุมพอขนาดใหญ่อย่างปราศจากบานหน้าต่างสายลมพัดเฉยฉิวแสงไฟจากงานวัดส่องสายพุ่งเป็นลำกระทบเมฆที่อยู่ขอบฟ้าทางตะวันออกเดี่ยวคิดถึงคำพูดของพ่อเมื่อช่วงบ่ายแล้วพาตัวเองกลับไปยังช่วงวัยของอดีตเด็กน้อยคนหนึ่งจุงมือพ่ออย่างลิงโลดฉุดดึงให้พ่อรีบก้าวเดินไปตามเสียงโฆษณาของรถขายยาซึ่งปักหลักฉายหนังกลางแปลงให้ดูฟรีเป็นคืนที่สองแล้วเมื่อไปถึงบริเวณลานโล่งของวัดที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่หอบเอาเสือมาปูจับจองที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเดี่ยวในวัย7 ขวบก็เห็นตัวพยาธิชนิดต่างๆปรากฏขึ้นบนจอขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงบรรยายถึงลักษณะและความร้ายกาจของพยาธิแต่ละชนิดเมื่อเดี่ยวหันกลับไปยังที่มาของเสียงคนพากย์ก็เห็นเขากำลังชูขวดโหลที่ภายในมีตัวพยาธิสีขาวขดตัวพันกันเป็นกระจุกนอนนิ่งอยู่ในน้ำยาแบบเดียวกันกับที่ออกมาพร้อมกับอึหนูไหมพ่อเด็กน้อยถามภายในใจยังนึกหวาดเสียวจนขนลุกไม่หายเมื่อพ่อได้ซื้อยาถ่ายพยาธิซันโต๊ดไปให้กินเมื่อคืนวานแล้วปรากฏว่าเวลาถ่ายเมื่อเช้านี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมที่เด็กน้อยไม่เคยเห็นปะปนออกมาด้วย
1: คนละแบบกันที่ลุงเขาชูอยู่นั่นมันพยาธิไส้เดือน

0: แต่ที่อยู่ในท้องเดี่ยวน่าจะเป็นพยาธิเส้นได้ตัวมันเล็กกว่า
1: พ่อบอกพี่น้องที่เคารพนักพากย์ซึ่งกำลังสวมบทบาทเป็นคนขายยาประกาศเสียงแหลมออกทางลำโพงบนเสาเหล็กนักการเมืองชั่วมันก็เหมือนกับพยาธินี่แหละมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศเปรียบกับร่างกายเรามันคอยดูดเลือดแย่งอาหารสืบพันธุ์วางไข่ขยายพันธุ์ในตัวเราโดยที่ไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดให้เราผู้เป็นเจ้าของร่างกายหรือประเทศเลยดังนั้นเราจะต้องกำจัดมันทิ้งให้มันสูญพันธุ์ไปให้ได้นักพากย์ขายยาถ่ายพยาธิและฉายหนังตัวอย่างให้ดูอีก2รอบก่อนจะเปลี่ยนมาฉายหนังไทยขนาดยาวเรื่องผู้แทนนอกสภาซึ่งสรพงษ์ชาตรีแสดงเป็นพระเอกรับบททนายบุญชัยผู้สมัครส.ส.พรรคเราทำได้ที่ต้องต่อสู้กับกลโกงของผู้สมัครคนอื่นๆจนเป็นที่นิยมรักใคร่ของประชาชนแต่เดี๋ยวไม่ชอบตอนจบที่พระเอกต้องตายเพราะถูกนักการเมืองชั่วจ้างมือปืนมาดักยิงแม้ว่าผลสุดท้ายประชาชนจะรู้ว่าทนายบุญชัยถูกยิงตายแต่ก็ยังพากันลงคะแนนให้กับทนายบุญชัยเบอร์8จนชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้นก็ตามระหว่างเดินทางกลับบ้านคืนนั้นเดี่ยวกลุ่มอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่ซึ่งพ่อซื้อให้ช่วงที่หนังพักขายยาไว้ในมือพางบ่นกระปอดกระแปดถึงความเสียดายที่พระเอกต้องตายน่าเสียดายนางเอกเตือนแล้วว่าอย่าเล่นการเมืองก็ไม่ฟังตอนแรกๆนางเอกพูดเพราะความกลัวพ่อบอกความกลัวเป็นสิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ปฏิเสธแต่ศาสนาทุกศาสนาจะใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ผู้มีอิทธิพลก็เช่นกันเขาจะใช้ความกลัวของประชาชนแสวงหาผลประโยชน์เราจึงไม่ควรก้มหัวให้กับความกลัวแล้วเราจะชนะความกลัวหรือผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรล่ะพ่อเราก็ต้องมีความรักสามัคคีต่อกันให้มากๆทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นะสิดูนี่นะพ่อนั่งลงมือหนึ่งโอบไหล่อีกมือรวบไปยังมือที่ถือด้ามไม้ไผ่ของเด็กชายแล้วชี้วนไปรอบๆกลุ่มแว่นอ้อยกว้านทั้งหมดนี้คือประเทศของเราประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฐานะหลายอาชีพแต่ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่โดยเสมอภาคกันถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งประเทศก็จะสมบูรณ์ไม่ได้พ่อถอดอ้อยกว้านชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ไม่ว่าอ้อยชิ้นไหนจะอยู่ตรงกลางหรือรอบๆต่างก็มีศักดิ์ศรีโดยเท่าเทียมถ้าขาดหายไปสักชิ้นมันก็จะไม่สมบูรณ์มันเว้าแหว่งเดี๋ยวพยักหน้าเข้าใจก่อนถามต่อแล้วไม้ไผ่นี่ล่ะพ่อคืออะไรผู้เป็นพ่อตอบว่าไม้ไผ่คือแก่นของประเทศคือความรักสามัคคีที่จะรวบรวมคนทุกคนทุกสาขาอาชีพเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพ่อหักก้านไม้ไผ่ซี่หนึ่งทำให้แว่นอ้อยกว้านห้อยตรงเตียงนี่คือผลของการแตกสามัคคีเดี่ยวดึงตัวเองออกมาจากอดีตเมื่อปรากฏประกายไฟสีสันสวยงามพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมเสียงตูมของผู้หลายลูกดังขึ้นเขากวาดตามองไปรอบๆตัวบ้านท่ามกลางแสงสีของผู้ไฟที่โชติช่วงเขามองเห็นความเติบโตยิ่งใหญ่อลังการของคฤหาสน์แต่ก้นบึ้งของหัวใจเขากลับรู้สึกคล้อยตามคำพูดของพ่อเมื่อบ่ายนี้ความเป็นคนของเราค่อยๆหดหายไปใกล้ถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุกขณะชาวบ้านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าว่าผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายเลข1สอทอเพชรหมายเลข2และฝรั่งสันโดษหมายเลข3ทางด้านของสอทอเพชรนั้นมีทีมงานกลุ่มสอทอในสังกัดของนายกพงษ์อรุณคอยให้การช่วยเหลือเดินหน้าหาเสียงอย่างแข็งขันรถแห่ของเบอร์หนึ่งและสองจึงวิ่งว่อนตั้งแต่เช้ายันค่ำสำหรับหมายเลข3นั้นมีเพียงแผ่นโปสเตอร์เล็กๆที่ระบุชื่อหมายเลขของผู้สมัครและนโยบายติดให้เห็นอย่างประปรายเดี๋ยวรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไว้อย่างพร้อมสับพร้อมทั้งรับซองสีน้ำตาลภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ500บาทตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ในสายที่ตนได้รับมอบหมายแต่เมื่อถึง3วันสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าเงินรายหัวที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าซื้อเสียงละ500นั้น ไม่สามารถยังความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้เมื่อหัวคะแนนของหมายเลข2ได้ชิงลงมือซื้อเสียงไปก่อนหน้าหัวละ500เช่นกันดังนั้นหลังจากประชุมทีมงานเพื่อหารือกันอย่างเคร่งเครียดภายในศาลาทรงไทยของบริเวณสวนหลังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงจึงมีข้อตกลงกันว่าบ้านหลังใดที่หมายเลข2ซื้อเสียงไปแล้วให้หัวคะแนนแต่ละสายทำการเจรจากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้เปลี่ยนมากาเบอร์1แลกกับค่าเสียเวลาเสียงละ 1,000 บาทเดี๋ยวช่วยไปเอาเงินที่บ้านสจ.หน้าทีนะผู้ใหญ่เกลี้ยงบอกภายหลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วส่วนของนายกนายเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายถึงสุนัยนายกอบต.เพื่อนสนิทของตนเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะสามารถต่อสายตรงลงมาได้ทุกเมื่อนี่คือทีมงานที่มีความสัมพันธ์กันเป็นลักษณะกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งต่างก็เอื้อให้แก่กันมาเนิ่นนานทันทีที่เดี่ยวเดินทางไปถึงบ้านสจ.อำนาจในบ่ายนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สองหัวคะแนนกำลังสำคัญของสท.เพชรกำลังร่ำราเจ้าของบ้านด้วยสีหน้าเบิกบานนี่มันล่อทั้งสองฝ่ายเลยหรือวะเดี่ยวคิดหลังจากเสร็จธุระจากบ้านสจ.คนดังของจังหวัดและเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่หมู่บ้านเขาจึงแวะจอดที่หน้าสนามเด็กเล่นเมาลูกชิ้นทอดจากแม่ค้าเร่รถพ่วงข้างแล้วก้าวเดินไปแจกลูกชิ้นให้กับเด็กที่เล่นกันอยู่คนละไม้พร้อมทั้งบัตรแนะนำผู้สมัครเบอร์หนึ่งบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งแล้วลุงจะมาซื้อลูกชิ้นให้กินทุกวันเลยแถมน้ำแดงด้วยได้หรือเปล่าครับเด็กคนหนึ่งต่อรองในขณะที่เคี้ยวลูกชิ้นตุ้ยๆอยู่ในปากได้สิเดี่ยวตอบพลางเดินเข้าไปหาเหยื่อรายสุดท้ายซึ่งปลีกตัวออกมาเล่นชิงช้าโดยลำพังบ้านหนูอยู่หมู่6ใช่ไหมเด็กชายไม่ตอบแต่พยักหน้าน้อยๆเดี่ยวยื่นลูกชิ้นส่งให้แต่เด็กชายสายหน้าปฏิเสธทำไมล่ะอร่อยนะงั้นลุงให้2ไม้เลยแต่เด็กก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิม
2: พ่อแม่ผมเลือกลุงสันโดษเบอร์3ตากับยายก็เลือกเบอร์3
1: เดี่ยวเก็บซ่อนอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาอย่างปุบปับล้วงกระเป๋าออกมาต่อรองลุงให้เงินด้วย20หนูช่วยบอกให้พ่อกับแม่เลือกเบอร์หนึ่งนะเด็กชายฝ่ายหน้าเขาจึงควักธนบัตรฉบับละ100ออกมาง
2: ั้น101เอาไว้ซื้อของเล่นปืนฉีดน้ำหรืออะไรก็ได้ผมกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะถึง10ล้านสักที
1: ว่าพลางเด็กชายกระโดดลงจากชิงช้าก้าวเดินไปหาพี่สาววัย12ปีซึ่งมายืนอยู่เบื้องหลังของเดี่ยวโดยเขาไม่ทันรู้ตัวสองพี่น้องเหลียวกลับมามองเดี่ยวด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจุงมือกันเดินจากไปคนไม่ดีเดี่ยวได้ยินเสียงนั้นค่อยๆแต่รู้สึกบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจเขาโยนลูกชิ้น2ไม้สุดท้ายทิ้งแล้วก้าวขึ้นรถโดยไม่สนว่าสุนัขขี้เรือนที่นอนอยู่ใต้ต้นหูกระจงจะให้ความสนใจกับเหยื่อของเขาหรือไม่

ตอนนี้ยังสูสีนิ่งนอนใจไม่ได้ใช้วิธีที่ผมทำเมื่อสมัยที่แล้วเถอะผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ความเห็นในคืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวิธีนี้มักจะใช้ได้ผลเสมอตราบเท่าที่สังคมยังกลาดเกลื่อนไปด้วยผู้นิยมชมชอบการพนันนอกจากการซื้อเสียงแล้วการที่เราทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเล่นว่าฝ่ายตรงข้ามจะชนะนั้นจะทำให้คนเล่นอีกฝ่ายหันมาลงคะแนนให้แก่เราโดยอัตโนมัติในกรณีนี้ก็คือการที่คนของหมายเลขหนึ่งเป็นฝ่ายต่อว่าหมายเลขสองชนะจะทำให้เกิดคนที่เป็นฝ่ายรองว่าหมายเลขหนึ่งจะชนะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ฝ่ายรองจะได้เงินจากการพนันดังกล่าวก็คือการเทคะแนนให้กับหมายเลขหนึ่งนั่นเองตกลงเดี๋ยวไปสังเกตดูเบอร์สามเถอะถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ซื้อแต่ฉันก็ยังไม่วางใจนักส่วนเรื่องนี้ฉันจะให้คนไปทำเองไอ้ซันโต้มันไม่ทำแน่ครับผู้ใหญ่เพราะเอาแบบที่ฉันสั่งเถอะแม้ว่าอยากจะลงมือเองเพื่อความแน่ใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องยอมให้กับคำสั่งในหัวเขากลับมาบ้านพบว่าพ่อหลับไปตั้งนานแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าพ่อยังหนุนให้ไอ้ซันโต้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีวันที่ฝ่ายนั้นจะทำผิดกฎหมายได้หรอกต่อให้มองเห็นว่าจะแพ้ก็เถอะเดี๋ยวคิดห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวรีบรุดไปยังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงด้วยความร้อนรนเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏออกมาว่าเบอร์สองชนะการเลือกตั้งตามมาด้วยเบอร์3และเบอร์1ที่เคยคาดว่าจะเข้าเป็นที่1นั้นกลับอยู่หลังท้ายในหัวสมองของเขาครุ่นคิดถึงปัญหาที่แก้ไม่ตกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรถจอดนิ่งสนิทลงที่ชายคาศาลาประชุมทรงไทยหลังหรูภายในบริเวณบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นภาพที่เดี๋ยวคิดว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยในชีวิตนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเสือกับสิงห์กำลังชนแก้วดื่มฉลองในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันจนบรรลุผลไปตามเป้าหมายรถสปอร์ตชั้นนำของยุคสมัยหลายคันจอดเรียงรายเคียงคู่ขนานกันเท่าที่เดี๋ยวจำได้มีทั้งของสจ.นาฏนายกอบต.สุนัยสท.เพชรว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และนายกเทศมนตรีพงษ์อรุณเดี่ยวลงจากรถก้าวเดินไปด้วยแข้งขาที่สั่นสะท้านรู้สึกหนาวร้อนๆอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เสียงพูดคุยหัวเราะอย่างผู้ชนะของทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครหันมาให้ความสนใจกับผู้มาใหม่เลยแม้แต่น้อยไอ้สันโดษมันมาแรงเหลือเกินชาวบ้านก็ฉลาดเลือกชิบหายใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นแต่ก็ยังฉลาดไม่พอหรอกจริงไหมอีกคนแย้งนี่ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เกลี้ยงส่งคนไปรับพนันว่าเบอร์หนึ่งจะชนะเบอร์สองทำให้ชาวบ้านขาเล่นพนันหันไปเทให้เบอร์สองปานนี้เบอร์สามก็ชนะขาดลอยแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่เกลี้ยงที่สละตำแหน่งให้เดี๋ยวจำได้ว่านั่นเป็นเสียงสอทอเพชรยอมเสียสละตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ไปนั่งเป็นรองนายกเทศมนตรีมันก็ไม่คิเลเท่าไหร่หรอกดีกว่ากอดคอกันแพ้ทั้งคู่สจ.ชื่อดังสรุปก่อนยกแก้วขึ้นกรอกน้ำเมาใส่ปากผู้ใหญ่เกลี้ยงพนันข้างตัวเองเพื่อให้แพ้การเลือกตั้งเดี๋ยวคิดผ่างก้าวถอยออกมาเขามุ่งกลับไปที่รถโดยไม่สนใจเสียงเรียกของคนกลุ่มนั้นและเมื่อขับมาถึงสามแยกเขาจึงหยุดตัดสินใจระหว่างเลี้ยวซ้ายไปสู่คฤหาสน์ซึ่งเขาได้ตระหนักแล้วว่าความใหญ่โตของมันทำให้ความเป็นคนของเขาเหลือน้อยลงทุกทีกับอีกทางหนึ่งซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกเป็นคนกลับมาได้อีกครั้งเขาควรจะเลือกทางไหนเดี๋ยวนึกไปถึงยาปราบศัตรูพืชบางทีคำสารภาพของเขาอาจกลายเป็นยากำจัดวัชพืชทางการเมืองให้เฮี้ยนเตียนหรือทุเลาเบาบางลงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆได้มีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สู่รุ่นต่อๆไปเขาตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลทั้งชนิดภาพและเสียงที่ติดตั้งไว้ในและนอกตัวรถตลอดเวลามันยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
เขานึกภาวนาให้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปทางขวา

ไปกันเถอะเดี๋ยวสายนงจะแวะตลาดด้วยไม่ใช่หรอนุกูลก้าวเตือนพางกล่าวเดินนำไปที่รถนงพงาอุ้มลูกชายแล้วคล้องมืออีกข้างเข้ากับแขนของเดียวทั้งสองสบตากันอย่างเงียบๆก่อนพากันเข้าไปอยู่ในที่นั่งตอนหลังของรถพ่อไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษปลูกปลาเลยมาด้วยไม่ได้พ่อจึงฝากหนี้มาให้พี่นงพงาส่งถุงกระดาษให้เขาเดี๋ยวรับมาเปิดปากถุงแล้วหยิบสิ่งที่อยู่ภายในออกมาอ้อยกวนเสียบไม้ไผ่เดี๋ยวยิ้มตาเป็นประกายใช่จ้ะพ่อปลูกเองกับมือเลยนะพ่อบอกว่าพี่เดี่ยวจะรู้ความหมายได้ดีเมื่อรถเคลื่อนตัวเดี่ยวหันไปมองสถานที่ที่เพิ่งเดินออกมาอีกครั้งขอบคุณพ่อขอบคุณสถานที่นี้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้น5ปี6เดือนนับว่าได้รับความกรุณามากเหลือเกินสำหรับความผิดเรื่องหมายเถื่อนและความผิดในกฎหมายเลือกตั้งขอบคุณห้องขังแคบๆที่ช่วยขยายพื้นที่ภายในใจของผมให้กว้างขึ้นขอบคุณที่คืนความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งและขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาเดี๋ยวหันไปสบตาเมียรักแล้วก็ประจักษ์ว่าใบหน้านั้นเอิบอิ่มด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าครั้งใดๆที่เขาเคยเห็นอากูลช่วยแวะร้านขายกล้าไม้ด้วยนะครับผมอยากไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษกับพ่อปลูกป่าอีกแรงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาภายในร้านขายต้นกล้าพันไม้เดี๋ยวเลือกซื้อกล้าไม้หลายชนิดซึ่งคิดว่าแต่ละชนิดคงจะผ่านการตัดโค่นของเขามาแล้วแทบทั้งสิ้นชั่วขณะหนึ่งเดี่ยวเหลือบไปเห็นกล้าไม้หลายต้นลักษณะทรุดโทรมและแคละแกนถูกวางกองสุมไว้ข้างกำแพงรั้วนั่นต้นอะไรน่ะเขาถามอ๋อนั่นเป็นต้นที่กลายพันธุ์บางต้นก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่เมล็ดมันหลงติดมาตอนรวบรวมสายพันธุ์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเลยแยกไว้คนขายตอบงั้นผมเอาพวกนี้ด้วย10ต้นเดี๋ยวชี้ไปที่กองก้าไม้กลายพันธุ์แล้วรำพึงออกมาเบาๆว่าแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์จะสมบูรณ์แข็งแรงหรือแค่แกลนแต่ในเมื่อเขามาอาศัยผืนดินนี้แตกเมล็ดแตกกอเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเฉกเช่นไม้ประจำถิ่นชนิดอื่นๆมิใช่หรือขอเพียงให้โอกาสเขาได้อย่างรากลงดินก็มีแน่ว่าบางทีเขาอาจเติบโตแผ่กิ่งก้าสาขาเป็นร่มเงาให้แก่ไม้ประจำถิ่นบางต้นที่ยังอ่อนแอไม่ต้านทานต่อวัชพืชและแสงแดดที่แผดกล้าให้ได้มีเวลาเรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะบ่มเป็นความแกร่งทนทานผสานรากถักทอก่อเป็นความยั่งยืนของผืนป่าและผืนดินก็เป็นได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคฤหัสถ์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบส่วนนายธีรุตจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรอผลสอบและตั้งกรรมการสอบสวนย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้การเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงิน 350,000 บาทถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเนื่องจากไม่เคยมีใครติดต่อมาหรือฝากใครเข้าทำงานและมองว่าหากเริ่มต้นเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องเสีย 350,000 บาทขึ้นไปจะกระทบต่อระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบพรุ่งนี้เชิญบก.ปปป.และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางขยายผลให้ถึงที่สุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งปลูกมะพร้าว4แห่งเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงล้นตลาดตั้งเป้ารับซื้อ9ล้านลูก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงหลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญ4จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นและล้ง รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ9ล้านลูกโดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานโรงงานรับซื้อวันละ 10,000 ลูกต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานลง5แห่งรับซื้อรวม 38,000 ลูกต่อวันและเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพื้นที่อีก 300,000 ลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวขาวรวมกว่า 279,500 ลูกต่อวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือผู้ประกอบการโรงงานกะทิและโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำ
7: นายธนิตตวัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่พบข้อติดขัดและคาดการว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com จุดสามารถรักษาพันรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะพบกันในค่ำคืนวันอังคารแบบนี้วันนี้ค่ะ23มิถุนายน2569ดำเนินรายการโดยแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะค่ำคืนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวสาระที่น่าสนใจค่ะก็ได้นำข้อมูลดีๆมาฝากกันเป็นประจำเรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงของฤดูฝนมีรายงานข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าสถานการณ์ฝนในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มลดลงจากช่วงก่อนหน้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงค่ะหลายพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ20-40ของพื้นที่ค่ะแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่นะคะที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะทางภาคใต้ค่ะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแม้ว่าฝนจะดูเบาบางลงค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่อยู่เช่นกันถึงอย่างไรก็ยังคงเป็นหน้าฝนนะคะดังนั้นช่วงนี้ออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มติดกันไว้ด้วยช่วงฤดูฝนเรื่องของสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บปัญหาทางสุขภาพตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะคะก็เกิดขึ้นได้ง่ายกับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและถึงแม้ว่าในช่วงนี้ฝนจะลดลงค่ะคุณผู้ฟังแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าช่วง 25-27 มิถุนายนฝนก็อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมมามีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนะคะจะได้เตรียมรับมือสภาพอากาศเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสีชมพูมาฝากกันค่ะซึ่งก็คือวันที่23มิถุนายนของทุกปีเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะในเรื่องของวันสีชมพูและจิตวิทยาของสีแต่ในช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟัง23มิถุนายนวันสีชมพูหลายคนค่ะอาจจะมองว่าสีชมพูเป็นสีที่สื่อถึงความหวานความน่ารักหรือความโรแมนติกนักจิตวิทยาพบว่าสีชมพูมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อย่างน่าสนใจค่ะเป็นสีที่ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดและทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นสีชมพูสามารถช่วยลดความก้าวร้าวบรรเทาความโกรธได้ในระดับหนึ่งหลายองค์กรจึงใช้สีชมพูเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์กรค่ะอย่างเช่นที่เราเห็นกันนะคะหน่วยงานที่เรามักจะเห็นสีชมพูชัดๆก็อย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะซึ่งมีภารกิจดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสสีชมพูของพม.ค่ะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเมตตาความเอื้ออาทรและการดูแลช่วยเหลือเป็นภาพแทนของการไม่ทอดทิ้งกันในสังคมค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีก็คือธนาคารออมสินสีชมพูของออมสินอยู่คู่คนไทยมานานนะคะถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องจะเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แต่สีชมพูก็ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเข้าถึงง่ายและสบายใจค่ะอีกหน่วยงานที่หลายคนน่าจะคุ้นตานะคะกับรถโดยสารสีชมพูของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ค่ะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมสีชมพูสะดุดตาบนตัวรถบขส.ค่ะช่วยเพิ่มความโดดเด่นสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้เดินทางเติมเต็มความสดใสและส่งมอบความอุ่นใจให้ผู้เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางค่ะคุณผู้ฟังคะสีต่างๆรอบตัวเราก็มีผลต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกนะคะสีเขียวทำให้รู้สึกสดชื่นสีฟ้าทำให้สงบสีเหลืองสร้างความกระตือรือร้นส่วนสีชมพูก็เติมเต็มความอ่อนโยนความอบอุ่นก็ส่งต่อความหมายของสีต่างๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่นะคะ แล้วในช่วงหน้าค่ะได้นำเรื่องของโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงเปิดภาคเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงการเปิดภาคเรียนเด็กๆกลับไปพบปะเพื่อนๆในโรงเรียนในศูนย์เด็กเล็กซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้แล้วก็เป็นช่วงที่โรคติดต่อบางชนิดแพร่กระจายได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะหนึ่งในโรคที่กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีค่ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิดและก็สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่งค่ะน้ำมูกน้ำลายตุ่มพองหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการเริ่มต้นก็มักจะดูคล้ายๆไข้หวัดมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารเจ็บคอจากนั้นจะมีแผลในช่องปากทำให้เด็กๆกินอาหารได้น้อยลงค่ะและจะมีตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหรือบางครั้งพบที่ก้นและลำตัวผู้ปกครองหลายท่านอาจจะคิดว่านี่เป็นโรคทั่วไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าละเลยก็อาจจะเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงโดยวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะคือการล้างมือด้วยน้ำและสบู่พอเชื้อไวรัสบางชนิดที่ก่อโรคมือเท้าปากก็ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยแอลกอฮอล์เจลเพียงอย่างเดียวค่ะดังนั้นหลังจากที่เด็กๆ เข้าห้องน้ำหรือก่อนที่เด็กๆจะรับประทานอาหารหรือหลังจากที่สัมผัสของเล่นที่ใช้ร่วมกันควรจะต้องสอนให้เด็กๆค่ะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งนอกจากนี้ของเล่นโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ที่เด็กๆใช้ร่วมกันก็ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะและถ้าหากสังเกตว่าเด็กๆมีอาการซึมไม่เล่นเหมือนเดิมมีอาการเหนื่อยอาเจียนบ่อยหรือมีไข้สูงต่อเนื่องผู้ปกครองไม่ควรรอดูอาการเองแต่ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะสุขภาพของเด็กเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมช่วยกันดูแลได้ทั้งครอบครัวโรงเรียนและชุมชนค่ะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอและเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะคะยังคงอยู่กันที่เรื่องของเด็กๆค่ะก็มีประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกครอบครัวในยุคดิจิทัลค่ะคือเรื่องของเด็กๆกับการใช้หน้าจอออนไลน์ที่มากเกินไปแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: มาที่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การทำงานการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่ขณะเดียวกันค่ะการใช้งานมากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาเช่นกันมีข้อมูลที่น่าสนใจจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะบอกว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละเกือบ8ชั่วโมงและที่น่ากังวลค่ะคือเด็กที่อายุไม่เกิน2ปีกว่าร้อยละ 72.6 ใช้เวลาหน้าจอเกินกว่า1ชั่วโมงต่อวันผู้ปกครองหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เด็กๆดูการ์ตูนหรือคลิปสั้นๆไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพบว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปค่ะอาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษาสมาธิการเรียนรู้และทักษะทางสังคมนอกจากนี้เด็กๆและเยาวชนยังเผชิญกับความเสี่ยงจากโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งบูลลี่บนโลกโซเชียลการหลอกลวงการคุกคามทางเพศหรือแม้แต่การพนันออนไลน์ค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการศึกษาตัวอย่างจากหลายประเทศเช่นออสเตรเลียที่มีมาตรฐานควบคุมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีแต่การที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้การปกป้องเด็กๆก็ต้องบอกว่าครอบครัวมีบทบาทสำคัญค่ะผู้ปกครองอาจจะเริ่มจากการกำหนดเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมอาจจะต้องให้เด็กๆมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการอ่านหนังสือการเล่นกีฬาหรือการมีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันภายในครอบครัวและเด็กๆมักจะเรียนรู้พฤติกรรมของคนใกล้ชิดค่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาเช่นกันเด็กๆก็อาจจะซึมซับพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวหากเราใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพได้อย่างมหาศาลแต่สิ่งสำคัญค่ะคือการรู้จักการสร้างสมดุล ระหว่างโลกออนไลน์กับโลกของความเป็นจริงก็เป็นข้อมูลสาระข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วภูมิรัฐได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าส่วนทางสถานีของเรานะคะยังคงมีรายการดีๆอีกหลายรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันตลอดในค่ำคืนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะคงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถกำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD และร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยแคนาดาโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนแคนาดาซึ่งผู้นำไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยเช่นกันพร้อมอวยพรให้แคนาดาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันใน3ประเด็นคือด้านเศรษฐกิจเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้เสร็จสิ้นในปีนี้เพื่อนำไปสู่ FTA ไทยแคนาดาในอนาคตด้านความมั่นคงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงความร่วมมือทางทหารด้านพหุภาคีแคนาดาสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐของไทยสู่สากลผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระงับการระบายหนุ่มค้างสต๊อกหมดอายุกว่า90ล้านกล่องพร้อมเร่งสั่งตรวจสอบความโปร่งใสและเส้นทางการเงิน
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังมีรายงานว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายหนุ่มค้างสต๊อกที่หมดอายุกว่า90ล้านกล่อง กระทรวงเกษตรได้สั่งระงับการจำหน่ายไว้ก่อนพร้อมให้รายงานข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ซื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562และล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในซึ่งจะเร่งตรวจสอบสต็อกทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดอย่างรอบด้านชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม OIC Connectนำเสนอคุณลักษณะเด่นของ My Legacy ค้นหากรมธรรม์ผู้ล่วงลับช่วยทายาทรักษาสิทธิประกัน
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานเปิดตัว OIC Connect Super App for Smart Life and Smart Insurance และบริการใหม่บน LINE OIC Connect พร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ได้มุ่งยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแต่ระดับเกือบ 1,500,000 รายและคาดว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานไปถึง 2-3 ล้านรายภายในปีหน้าทางคปภ.จึงเตรียมยกระดับแพลตฟอร์มให้เป็นซูเปอร์แอปอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลรวมถึงเตรียมเปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคตหนึ่งในบริการสำคัญที่ได้รับการเปิดตัวคือ My Legacy ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์โดยเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ถูกใจคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495นะคะเพื่อพระราชทานให้ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยชื่อยิ้มสู้ในปี2495และปีถัดมาก็นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษในชื่อสมัยนั่นคือปี2496ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495ค่ะคืนนี้เพลง Smile จะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษสมัยนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2496ค่ะคุณจินตนาสุสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องท่านผู้ฟังคะกรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวงดนตรีกรมโฆษณาการก็มีการบันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะและหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงในนามของกรมประชาสัมพันธ์กับห้างกมลสุโกศลเป็นแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะในวันนี้เราจะฟังเพลงที่วงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียไว้ค่ะเริ่มด้วยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ3เพลงเลยนะคะเมื่อเธอกลับมาผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศมาลีฝากรักโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีและยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะ

แผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์เราได้ฟังกัน3เพลงจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติไปแล้วศาสตราจารย์ในแพทย์ทูลพิษอมาตย์ตยกุลยังให้ข้อมูลอีกว่าเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์จากแผ่นตราโคลัมเบียเนี่ยนะคะมีการนำไปทำเป็นเทปอลับหรือเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยชุดต่อไปเราจะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วและครูสริเป็นผู้แต่งเพลงสุดเหวี่ยงโดยคุณจันทนาโอเบยวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและของกำนันคุณชวลีกับคุณมนัสรามโยธินบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองและเช่นเดียวกัน3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศล

Oh, it's a big day.

0: ให้อะไรกับเธอ
1: ให้อะไรให้อะไร
0: ของพิเศษที่เธอถูกใจ
1: ดีหรือเลวเป็นกันใด
0: เดี๋ยวสิเดี๋ยวเธอก็คงรู้ได้ฉันจะให้ของดี
1: ของที่ให้มีไหนเราเธอ
0: ม
1: ี
0: สิมีนะมี
1: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
0: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
1: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟ

0: อย่าช้าได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเถอะนะอย่าเอฟไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดในจริงขนาดแม้จะกลายฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยบอกง่ายหนักนิด

0: องที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเออมีน่ะมี
0: อันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: มีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟ

0: โสดแล้วอย่าช้าได้
1: เดี๋ยวเถอะนะอย่าเอ๊ะไปอย่าตรวจไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดมาจริงขนาดแม้จะกลายทำเพียงน้ำหรือไง
1: อ
0: ุ้
1: ยร้องไห้
2: ชุดต่อไปที่เราจะฟังจากแผ่นตราโคลอมเบียและบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์คือเพลงแรกเจอโดยคุณวินัยค่ะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณเอื้อร่วมกันแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงหนึ่งน้องนางเดียวโดยสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของคุณพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูเอื้อค่ะ3เพลง

0: คิดชมด้วยใจแน่นเดียวรักแท้แน่เดียวรักเดียวไม่ขอห่างไกล
1: อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ากลุ่มโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในระยะนั้นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็บันทึกแผ่นเสียงเป็นแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศลเอาไว้มากทีเดียวค่ะชุดต่อไปก็คือเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเช่นเดียวกับเพลงธาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงออนแต่งคำร้องทำนองเป็นของท่านจักรนะคะและน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีค่ะบันทึกเสียงร่วมกันคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่บันทึกโดยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตาโคลัมเบียชุดต่อไปคือฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองไปของคุณสมพงษ์ทิพยกลินอีกหน้าหนึ่งของฝากลมจูบก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนะคะคุณแก้วและคุณสริยงยุทธร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า200ราย
6: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีเชิงรุกในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง4แห่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจถือครองที่ดินและโรงงานแปรรูปและรับซื้อบุกในอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดตากมีนิติบุคคลดำเนินกิจการจำนวน 3,244 รายทุนจดทะเบียนรวม 14,466 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลจากการวิเคราะห์พบว่ามีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกับคนไทยไม่เกินร้อยละ 49.99 จำนวน224รายและอยู่ในอำเภอแม่สอดถึง203รายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบว่าคนไทยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในนามไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริการกิจการหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งยกระดับมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ครบทั้ง11อำเภอ
7: นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ปี2569ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้ง5ด้านครอบคลุมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการพัฒนาระบบ ริการสุขภาพการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสังคมรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ให้ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อสร้างเกราะป้องกันและยกระดับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ทีมชาติกาน่าได้โทมัสปาเตกลับมาลงสนามพบทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.โดยในเกมแรกทัพสิงโตคำรามชนะโครเอเชียมา4-2ส่วนกาน่าชนะปานามามา1-0ทำให้หากเกมนี้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีเกมนี้ตัวหลักของทัพสิงโตคำรามยังอยู่ครบนำโดยแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าดีแคนไรส์จูดเบลลิงแฮมส่วนกาน่าเกมนี้ได้โทมัสปาเตกองกลางมากประสบการณ์มาช่วยทีมแล้วหลังจากเกมแรกไม่ได้เล่นเพราะมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะทำให้กาน่าแข็งแกร่งในแดนกลางมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันในคู่อื่นๆโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่23มิถุนายน2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงเริ่มได้เพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศด้านคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครุนาถนะคะคุณวรนุชอารีขับร้องนำหมู่ค่ะต่อได้เพลงโชคมนุษย์โดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

ที่จบไปนั่นคือเพลงโชคมนุษย์จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการค่ะคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยเพลงค่อนข้างเก่าสักหน่อยอนงพิมานผลงานของวัฒนาบุญเกียรติกับวงดุริยะโยธินและพุ่มพฤกษ์ไทรวันคุณยุพาอุทยานนท์ขับร้องกับวงตองแยกชวนนะคะทั้งสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันค่ะเป็นแผ่นตรากระต่าย

วาไว้หวานวาบีรวดยิ่งหนาหนวลผู้ทาเจ้าหยวนเหมือนทวนที่หายสนอง

สองเพลงที่จบเป็นนั้นอนงพิมานและพุ่มพฤกษ์ไพรวันเป็นแผ่นปลากระต่ายนะคะต่อได้เสียงของคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะขับร้องเพลงมาลีโรยเอาไว้เมื่อปี2498เป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยคุณนันทาปีตะนิรภรินทร์เพลงเมินสวัสดิ์ผลงานของครูสไลไกรเลิศและคุณสอเกศสิริคุณชาญเย็นแคจะต่อได้เพลงกนิกาเทวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

จบไป3เพลงแล้วค่ะมารีโรยหมื่นสวัสดิ์แล้วก็กัณฑิกาเทวีท่านผู้ฟังคะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะที่คุณสง่าอารัมพีและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งโดยมีสิ่งจูงใจก็คือม้าที่กำลังแข่งอยู่ในสนามม้าชื่อแก้วกัญญาแต่ทั้งสองท่านนำมาแต่งเป็นการชมหญิงงามได้อย่างไพเราะทีเดียวในชื่อแก้วกัญญามอบให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเราจะฟังกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้ค่ะต่อได้แก้วตากลอยใจโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของปวรานนท์และคุณเกษมมิลินทจินดาเพลงที่สามแก้วลืมครผู้ขับร้องไว้เดิมคือคุณนิตยาดิศรานนท์นะคะคืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะวงวายุบุตรฟัง3เพลงในช่วงนี้เลยนะคะ

ใจจงไว้ใจหญิงใดไม่เดียวนางฟ้าใดที่ก็ไม่

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วที่เราฟังกันจบไปคราวนี้จะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยบ้างค่ะเพลงขวัญใจพี่เป็นเพลงที่ร้อยแก้วรักไทยแต่งนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงกุลสตรีสุนทรยานาเวียงการศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์และเปลวชีวิตหรืออีกชื่อหนึ่งคือเปลวเทียนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้อง3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยขวัญใจพี่

งใจจำยอมอ่อนน้อมเป็นทาสสวาสนาเสน่ห์มีจางเราใจชื่น

ามเพลงที่จบไปนั้นขวัญใจพี่กุลสตรีและเปลวชีวิตหรือเปลวเทียนคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงหลงเงาให้เราฟังต่อไปนี้ผลงานของครูชารีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติและคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าผลงานของววัชยาเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสังคหวัตถุทั้ง4อย่างรายละเอียดจะเป็นอย่างไรประมาณนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นก่อนมาเจริญพุทธานุสติผู้ที่ได้ประกาศแจกแจงแยกแยะธรรมะในข้อนี้เอาไว้มานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของท่านนั้นมีหลายอย่างในทุกๆอย่างมารวมกันอยู่ในข้อที่เรียกว่าพุทโธเราจะมานึกถึงคุณของท่านในข้อพุทโธก็เริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกพอเรานึกถึงพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกแล้วก็ยกพุทโธนั้นขึ้นสู่ที่สมองศีรษะให้ขยับคำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกไว้ท่ามกลางอกนั้นขึ้นมาที่สมองขึ้นมาที่ส่วนบนสุดของศีรษะของเราเรานึกพุทโธพุทโธไว้แล้วเรานึกพุทโธพุทโธนั้นไม่ต้องไปกำหนดตามลมหายใจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ต้องให้มีพุทโธไว้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นั้นอาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกเข้ามาได้เช่นอาจจะมีคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องงานหูบางทีก็ได้ยินเสียงถ้าลืมตาอยู่ก็เห็นภาพอย่างอื่นใดๆด้วยเรากำหนดอยู่กับพุทโธมีสิ่งอื่นมาแทรกเราก็ไม่เพลินไปตามความคิดอื่นใดๆนั้นไม่เพลินไปตามเสียงนั้นไม่เพลินไปตามภาพนั้นแต่ให้กำหนดเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเอาใจจดจ่อคำว่ากำหนดนั่นก็คือให้ใส่ใจเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเพ่งพิจารณาเจาะจงลงไปอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธลักษณะอาการที่จิตของเรามาจ่ออยู่กับพุทโธนั่นคือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินคือไม่เพลินไปตามเสียงไม่เพลินไปตามความคิดนึกไม่เพลินไปตามภาพใดๆที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆการไม่เพลินไม่ใช่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินการที่เห็นที่ได้ยินได้คิดนึกก็ไม่ใช่ว่าจะเพลินเพราะว่าเพลินหมายถึงการที่เราเผลอสติไปแต่ในที่นี้เรามีสติตั้งไว้อยู่กับพุทโธมีความคิดอื่นมาเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นเพราะไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่ลืมไม่ลืมในที่นี้คือไม่ลืมพุทโธราบใดที่เราไม่ลืมพุทโธท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเห็นภาพมีความคิดนึกใดๆไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เพลินไปไงการเห็นการได้ยินความคิดนึกต่างๆนั้นเป็นการรับรู้เฉยๆเรียกว่าวิญญาณสติที่เราตั้งไว้อยู่กับพุทโธเนี่ยทุกฝั่งมันจึงเป็นการแยกแยะโดยอัตโนมัติแยกแยะความเพลินออกจากการรับรู้การรับรู้คือวิญญาณรับรู้โดยไม่เพลินนี่แยกออกจากกันได้ด้วยสติสติคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ลืมพุทโธไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอเราไม่เผลอไม่เพลินแยกแยะออกจากกันแล้วสิ่งไหนที่จิตเราไม่ได้สนใจใส่ใจไปตามผู้ฟังมันจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงในที่นี้คือเสียงนั้นความคิดนั้นกลิ่นนั้นภาพนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแต่สิ่งไหนที่เราสนใจใส่ใจจดจ่อไว้จ
จิตเราน้อมไปทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังเราสนใจใส่ใจอยู่กับพุทโธสติก็มีกำลังเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติพอสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นสัมผัสต่างๆที่มากระทบความคิดบ้างเสียงบ้างภาพบ้างอ่อนกำลังลงจิตเราก็จะมีความระงับลงความระงับลงนี้ทุกฟังมันจะรวมลงนั่นเองระงับลงรวมลงจิตก็เป็นสมาธินั่นเองจิตจะเป็นอารมณ์อันเดียวได้สติคือการแยกแยะจึงจะทำให้เกิดสมาธิคือความสงบระงับได้แต่เรารักษาจิตที่มีความระงับมีความสงบนี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อที่จะทำให้เราเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนจากความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ให้เราสามารถนำความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ในช่วงต้นของรายการจึงให้ท่านผู้ฟังได้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งสั้นๆเพื่อให้จิตมีความสงบแล้วฟังธรรมะมันก็จะเห็นแง่มุมต่างๆใดๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะช่วยในการสงเคราะห์ไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่ยังขยายไปถึงคนรอบข้างได้ในหัวข้อที่ชื่อว่าสังฆวัตถุหัวข้อนี้เราได้เคยนำมาพูดกันนิดหนึ่งในหัวข้อของพละสี่ประการเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วแต่ว่าอันนั้นมันเสริมเฉยๆเสริมในหัวข้อของพละสี่ที่จะประกอบกับเรื่องการงานไม่มีโทษด้วยเรื่องปัญญาด้วยตรงนี้อยากจะนำหัวข้อเฉพาะเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาขยายความพิเศษเพราะว่าจากนี้ไปท่านผู้ฟังชีวิตของมนุษย์ของเราเนี่ยคือสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านผู้ฟังด้วยเหตุสงครามบ้างด้วยเหตุเศรษฐกิจบ้างด้วยเรื่องการเงินการค้าต่างๆใดๆการที่เราจะอยู่คนเดียวเราก็มีชีวิตเป็นไปได้อย่างดีมันก็จะยากมากขึ้นคำว่ายากนั้นหมายถึงมันก็จะมีอุปสรรคมีสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดเคืองใจมากเราก็จะเจออกุศลธรรมเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการป้องกันแก้ไขในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวเอาไว้ในเรื่องของกัลยาณมิตรเราจะต้องมีกัลยาณมิตรเราจะหากัลยาณมิตรหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นเรื่องนี้เราก็เคยพูดกันไปบ้างแล้วไม่ว่าจะหัวข้อเรื่องกัลยาณมิตรธรรม7ประการที่มีส่วนของคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นอาจารย์ด้วยเป็นมีความน่ารักมีความน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักพูดชี้แจงได้อดทนต่อถ้อยคำมีการแถลงเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายไม่ชักนำไปในทางอาถรรพ์หรือว่าการให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากให้แก่กันและกันถึงเรื่องของทิศทั้ง6ที่เกี่ยวกับทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายบางทีต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันวางตนเสมอกันซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
อันนี้เราได้เคยพูดกันไปบ้างแล้วขยายความไปถึงมิตรชนิดที่เรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเอาพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรอันนี้ได้พูดกันไปแล้ววันนี้อยากจะมาเจาะลงเฉพาะเรื่องของสังฆวัตถุในแนวการนำไปใช้ถ้าเกี่ยวกับคฤหัสถ์ก็คือพวกคฤหัสถ์ด้วยกันไม่ใช่ในยะอื่นๆใดๆละเอาคฤหัสถ์ด้วยกันแต่พระสงฆ์ก็พระสงฆ์ด้วยกันคนที่เสมอกันระดับเดียวกันเราไม่ได้พูดถึงระดับที่สูงกว่าหรือเป็นนามธรรมใดๆละเราพูดถึงตัวบุคคลคนที่อยู่ในครอบครัวเพื่อนบ้านพวกนี้เราจะเรียกว่าให้เขาเป็นกัลยาณมิตรของเราหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรของเขาการทำการปฏิบัติ take action ที่เรานำไปใช้ได้จริงเนี่ยมันจะคืออะไรธรรมะข้อนั้นคือสังฆาวัตถุนั่นเองท่านผู้ฟังในเรื่องสังฆาวัตถุนั้นมีหลายนัยยะจึงอยากจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตของเราเอาหลักการที่สำคัญอันแรกเลยท่านผู้ฟังสี่อย่างตามแต่ความเหมาะสมทำไมเราจะต้องมาสงเคราะห์คนอื่นเข้าใจกันเนี่ยสังฆาวัตถุนี่จริงๆคำว่าสังฆานี่เอาความหมายของคำนี้ซะก่อนท่านผู้ฟังคือทำไมเราต้องช่วยเขาอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราดีเราสบายเราได้เราไม่มีปัญหาเราจะช่วยเขาทำไมทำไมเราจะต้องมีสังฆาวัตถุสี่กับเขาด้วยแต่เราดีแล้วได้แล้วใช่ไหมแต่ในความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าสังฆะนั้นต้องฟังยังมีเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจการประสานผู้คนไว้ให้เกิดความสามัคคีไปในแนวทางเดียวกันประเด็นมันคือเรื่องของความสามัคคีประเด็นมันคือเรื่องของความที่จะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในลักษณะที่จะไปในทางเดียวกันอย่างเช่นในครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่สมัครสมานสามัคคีกันได้ถ้าไม่มีสังฆะวัตถุสี่นะพังนะหรือว่าในบริษัทในหน่วยงานเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานถ้าเผื่อไม่มีสังฆะวัตถุสี่ประสานเอาไว้นะพังนะหรือในประเทศเอากลุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกประเทศทั้งไม่ว่าจะระดับระหว่างประเทศอย่างอาเซียนอย่างยูโรเปียนยูเนียนอย่างเงี้ยเขาจะมาอยู่ด้วยกันสามัคคีกันรวมกันเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าไม่มีสังฆาวัตถุสี่ต้องรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมไม่ได้ว่าแยกกันไปเดียวๆเลยเพราะว่ามนุษย์ทั้งฝั่งมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันคือสังสารวัฏเนี่ยมันบังคับมาแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเทพเทวดาทั้งหลายมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันเรียกว่าสังสารวัฏกระทบกระทั่งกันมีผัสสะกันอันนี้แน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณจะแบบไปทางเดียวเดียวเลยอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งสองแบบนะว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขก็ไปทางนี้ได้แล้วถ้าเผื่อว่าต้องการจะพอละเรื่องต้องมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนั่นนี่โน่นฉันจะหลุดพ้นก็ไปทางเดียวกันเนี้ยถึงนิพพานได้นี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านฟังที่ว่าทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดกับทางเดียวกันนี้สุดแล้วไปถึงนิพพานไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครก็ได้ระหว่างนั้นจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนก็มีหมวดธรรมะที่ทำให้เราอยู่แล้วสามัคคีกันสบายใจกันประสานกันด้วยความดีงามได้ไม่ออกนอกทางด้วยบทเพียรชนะก็รัดกุมรอบคอบนี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีสังฆะวัตถุสี่ท่านผู้ฟังเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในบางส่วนบางข้อเกี่ยวข้องกันแล้วต้องใช้หมดทำข้อนี้จึงจะเป็นทางเดียวกับมรรคแปดที่จะให้เราไปสู่ความหลุดพ้นได้อย
ิเลสเนี่ยนะคุณฟังอย่าลืมนะอย่าลืมนี่หมายถึงอย่าประมาทนะอย่าประมาทนี่หมายถึงต้องเข้าใจมันนะว่ามันเอาเราอย่างน้อยสองทางเสมอหนึ่งให้เราแบบว่าต้องมากังวลใจในความที่ว่าเอ๊ะแล้วครอบครัวจะทำยังไงบริษัทจะทำยังไงแล้วก็สังคมจะทำยังไงกังวลใจในเรื่องการจะต้องอยู่ร่วมกันมันก็อาจจะทำให้เกิดการทำผิดพลาดได้อีกทางหนึ่งก็พอทำผิดพลาดแล้วเบื่อหน่ายแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะหลุดพ้นไปเลยอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครโอ้มันเอาสุดตรงสองข้างเลยกิเลสทางสายกลางจริงๆท่านผู้ฟังคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรสังฆวัตถุสี่ท่านผู้ฟังนี่จึงเป็นทางสายกลางเกิดมายืดยาวเนี่ยนะจะเข้าหลักสักทีสังฆวัตถุไม่ใช่มีแค่สี่เปิดหัวข้อตรงนี้ก่อนมีสองด้วยสังฆวัตถุสี่ด้วยสังฆวัตถุสองก็มีแล้วก็ยังมีสังฆวัตถุชนิดที่มุมสูงสูงกับมุมแคบแคบแต่มุมสูงสูงนี่คือระดับที่ว่าจะมีผลกระทบต่อคนหลายคนมุมแคบแคบนี่คือกับเรากับเพื่อนกับคนในครอบครัวจะมีอีกสามนัยยะเพิ่มเติมขึ้นมาเอาไล่ไปทีละข้อซะก่อนท่านผู้ฟังหลักการในเรื่องสังฆวัตถุคือความสามัคคีเราจะทำยังไงให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มก้อนของเรามันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องใหญ่หรือเล็กแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนแค่หนึ่งหรือสองคนขึ้นไปสามารถใช้สังฆวัตถุสี่ได้เลยเพราะมีเพื่อนนะทุกฝังที่ดีนี่นะหมายถึงมีกัลยาณมิตรนี่ดีกว่ามีศัตรูท่านประชาพูดถูกไหมถ้ามีศัตรูคนหนึ่งสู้มีเพื่อนดีกว่าเออก็แน่นอนแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าไม่มีใครเลยกับมีกัลยาณมิตรมีคนที่จะพึ่งได้มองกันด้วยสายตาแห่งความมิตรภาพเหมือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้กับไม่มีเนี่ยนะเออมีนี่มันดีกว่านะเราไม่ต้องพูดถึงว่ามีศัตรูใช่ไหมล่ะไม่มีมิตรที่ดีกับมีมิตรที่ดีมีมิตรที่ดีดีกว่ามีศัตรูนี่ไม่ดีแน่ล่ะเอาแล้วเราจะสร้างมิตรที่ดีได้ยังไงจนนี่กันด้วยสังฆวัตถุสี่สังฆวัตถุในตำหวังเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรของเราได้นะคือนอกจากด้วยเมตตาแล้วด้วยสังฆวัตถุสี่นี่ก็ด้วยหรือเปลี่ยนจากคนที่แบบก็ไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูคือก็เป็นเพื่อนกันธรรมดาหรือว่าก็เฉยๆกันไปให้เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันได้นะคือเพราะว่าลักษณะของสังฆวัตถุเนี่ยท่านฟังคือสงเคราะห์เนี่ยมันต้องทั้งสองฝ่ายหมายความว่าถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้แล้วเราทำกับเขาเขาก็จะมีคุณธรรมข้อนี้ทำกับเราด้วยเหมือนกันนี่คือไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังผลว่าเขาต้องสงเคราะห์เรานะเพราะว่าการจะสงเคราะห์หรือทำประโยชน์ให้กับคนอื่นประสานกันไว้สร้างความสามัคคีเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะหวังผลในการที่เขาจะต้องทำตอบเราแต่ว่าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เราตั้งจิตแค่นี้เดี๋ยวส่วนนี้จะไปพูดในตอนสรุปอีกครั้งหนึ่งตัวหวังเอารายละเอียดเลยรายละเอียดในเรื่องสังฆวัตถุเวลาพิจารณาดูฟังเวลาลงมือทำเวลาลงมือปฏิบัตินี่ต้องไล่ไปตาม4ขั้นตอนนี้จะข้ามขั้นไม่ควรแต่ที่ไม่ควรเพราะอะไรเราดูกันไปมันเริ่มจากหยาบๆไปจนถึงละเอียดหยาบๆไปจนถึงละเอียดเป็นยังไงอันดับแรกคือเรื่องของฐานหัวข้อไปแล้วกันนะที่เรามักจะได้ยินกันก็คือฐานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาผมก็จะแปลว่าทานคือการให้ปิยวาจาคือวาจาที่ไพเราะอัตถจริยาคือการประพฤติประโยชน์สมานัตตาคือการมีตนเสมอกันนี่คือคำแปลทั่วไปที่เราจะได้ยินแต่รายละเอียดตัวหวังที่พระพุทธเจ้าให้นำไปปฏิบัตินี่นะโดยตัวอย่างจากอัตถกะอุบาสกนี่
ท่านบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังว่าเขาดูก่อนว่าคนเนี้ยควรแก่อะไรเริ่มจากว่าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาไหมนั่นคือฐานถ้าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาแล้วคนนี้ควรแก่สิ่งของนั้นๆคุณควรจะสงเคราะห์เขาคำว่าสงเคราะห์นี่หมายถึงยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคำว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเขานี่หมายถึงสร้างความสามัคคีด้วยสิ่งของนั้นด้วยการให้ทานในการให้ทานตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันติดสินบนยัดเงินเอาก็ถ้ามันไม่เหมาะสมแล้วคุณก็อย่าให้ทานสิก็เป็นอย่างอื่นมันจะมีอีก 3-4 ข้อนู่นน่ะแต่ถ้าใครควรแก่ทานเราควรจะให้ทานแก่เขาในที่นี้หมายถึงสิ่งของนะจะมีนัยยะที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวก็จะค่อยว่าหลังจากจบ4ข้อนี้ทานสิ่งของใครควรแก่สิ่งของเราควรให้สิ่งของเขาคำว่าควรเหมาะสมนี่ก็ต้องดูโอกาสด้วยนะเป็นระบบว่าผู้น้อยจะเอาของไปฝากผู้ใหญ่นี่มันต้องดูโอกาสที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะหรือเจ้านายเอาของมาฝากลูกน้องนี้ควรได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายหรือถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนจะไปหาเจ้าหน้าที่รัฐทานนี้อาจจะแต่เป็นของแพงเกินไปมันไม่เหมาะสมต้องเป็นของที่พอเหมาะพอสมก็ต้องดูมูลค่าด้วยต้องดูทั้งโอกาสดูทั้งบุคคลดูทั้งสิ่งของที่ว่ามันจะเหมาะสมกันไหมตัวอย่างเคสหนึ่งที่ให้มาศึกษากันได้ตัวอย่างในการปฏิบัติของท่านอุกาคราบดีคือท่านมีของอย่างหนึ่งจะไปถวายพระพระองค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมีของอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมาะแก่สมณะจะบริโภคซึ่งปกติเราเอาของไปถวายพระนี่เราก็ควรจะถวายของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคมีอาหารปัจจัย4ที่เหมาะสมแต่ว่าเธอมีปัจจัย4อันหนึ่งที่มันโอ้โหเลิศหรูอลังการแหมมันไม่ควรจะถวายพระของอย่างนี้นะในที่นี้เคสของท่านอุกาคราบดีก็คือเตียงต่างที่สูงใหญ่มีหมอนแดงสองข้างทำจากไม้อย่างดีมีรูปลายอะไรที่มันโอ้โหวิจิตรอลังการถึงเตียงต่างของพระราชานี่เลยล่ะไหนว่าเธอคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วนี่อยากจะถวายพระพุทธเจ้ามันไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าก็หาโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็จึงทำโอกาสขึ้นมาในการทำบุญบ้านของตนเองแล้วก็ยกหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เรื่องการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆซะก่อนไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องการรับประทานแล้วก็มาเรื่องผ้าจนกระทั่งถึงเรื่องเตียงแต่สิ่งที่มันดูเหมือนกับว่าจะไม่เหมาะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหมาะขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังมีเกรดเล็กน้อยเพิ่มเติมต้องฟังสิ่งที่ไม่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะที่ไม่ควรนำไปถวายพระนอกจากสิ่งที่เป็นอากัปปิยะในที่นี้คือเตียงตั้งประเภทนี้เป็นต้นยังมีสิ่งอื่นๆเช่นเงินทองสุราธาตุชายธาตุหญิงหรือพวกอัญมณีพวกนี้ยังไม่ควรนำไปถวายพระสงฆ์แต่ก็มีอีกว่าในเคสบางเคสที่พระสงฆ์เป็นผู้นำในการรับเช่นทองคำอย่างเงี้ยนะจะมีครูบาอาจารย์ที่ทำผ้าป่าช่วยในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมานั่นก็เป็นโอกาสที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นการให้ทานเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสละต้องดูทั้งบุคคลต้องดูทั้งสิ่งของและต้องดูทั้งโอกาสที่เหมาะสมถึงจะดีจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประสานทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ทีนี้บางคนเขาไม่ได้เหมาะแก่ทานเช่นโอกาสยังไม่เหมาะสิ่งของเรายังไม่มีหรือว่าบุคคลนั้นไม่ได้ควรแก่จะให้ทานเป็นต้นแล้วคุณจะทำไงยกตัวอย่างเช่นคุณจะใส่บาตรพระนี่เ
มันก็จะไม่ยากอะไรท่านก็ออกไปหน้าบ้านตอนเช้าปุ๊บเดี๋ยวพระก็มาบิณฑบาตอันนี้เหมาะสมหรือว่าคุณก็ไปวัดแล้วก็ไปใส่บาตรถวายอาหารพระอันนี้เหมาะสมแต่ว่าอยู่ๆคุณจะไปใส่บาตรเจ้านายคุณหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันยังไม่เหมาะสมอ่ะในความที่ว่าของเจ้านายไม่มีบาตรเจ้านายก็ไม่ใช่นักบวชแล้วก็จะกินอะไรโอ้ยเขามีเงินดีๆไปกินอะไรดีๆกว่าเราที่จะมากินซื้ออาหารกล่องอาหารถุงมันก็จะไม่เหมาะสมในการที่จะให้ทานแล้วในบางโอกาสที่ไม่เหมาะสมในการให้ทานบางคนไม่เหมาะสมในการรับทานนั้นเราก็ให้ปิยวาจานี่คือในข้อที่สองปิยวาจาคือการพูดวาจาที่น่ารักฟังแล้วรื่นหูเป็นคำที่อ่อนหวานฟังแล้วมันไม่สะดุดไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีอะไรเลยในลักษณะคำที่ฟังแล้วสะดุดเนี่ยนะดูฟังมันมาได้หลายรูปแบบจะอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีเราต้องอธิบายสิ่งที่มันไม่ใช่ซะก่อนนะอะไรที่ไม่ใช่ปิยวาจาเพราะว่าคำพูดที่ฟังดูสุภาพสุภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปิยวาจาก็ได้ถ้ามันฟังแล้วอึ๊กขึ้นมาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องในสังคมไทยอย่างเช่นการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ว่าคนเนี้ยเขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นอย่างนี้นะสมมติเรารู้แล้วแล้วเราไปพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนนั้นให้คนนี้เขาฟังนะคำพูดของเราเนี่ยต่อให้เป็นคำพูดจริงนะท่านฟังมันไม่ใช่ปิยวาจาฟังแล้วมันไม่ประเทืองหูสำหรับเขาที่เขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นไงแต่เรารู้ว่าเขาชอบนักการเมืองคนไหนอย่างนี้เป็นต้นนี่เราพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนที่เขาชอบแล้วก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะเช่นเขาทำความดีคือคนเรามันมีทั้งดีทั้งเสียนะในทุกคนมันไม่ใช่ว่ามีคนดีอย่างเดียวคนเสียอย่างเดียวเขาดีตรงไหนเราความดีของคนที่เขาชอบมาพูดเนี่ยเป็นปิยวาจานี่เป็นตัวอย่างที่ต้องให้ท่านผู้ฟังได้ใคร่ครวญโดยรอบคอบเพราะว่าเราจะสงเคราะห์หรือสร้างความสามัคคีเนี่ยมันต้องใช้พลังนิดหนึ่งคำว่าพลังนิดหนึ่งคือเราก็จะต้องเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจเขาว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงเขามีความคิดแนวอย่างไรแล้วก็ให้สิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือทานพูดสิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือปิยวาจาซึ่งลักษณะตรงนี้มันก็ต้องอาศัยการเทคนิคที่ในทางจิตวิทยาเขาจะเรียกนะทุกวันในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาชื่อว่าการ reframing คือเปลี่ยนมุมมองของสิ่งที่เราประสบอยู่ด้วยกันเนี่ยให้มันเป็นมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเอาอาหารไปถวายพระอย่างนี้นะสองคนเอาอาหารไปถวายพระแล้วเกิดวันนั้นเนี่ยมีคนมาทำบุญหลายคนคุณก็เอาอะไรอ่ะคุณก็เอาแกงเห็ดเพาะอีกคนหนึ่งก็เอาแกงเห็ดเพาะมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้หรืออีกคนหนึ่งเอากุ้งมาอีกคนหนึ่งก็เอากุ้งมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้แล้วเราจะแบ่งกุ้งให้เขากินคือมันไม่ใช่ตรงนั้นไงทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้ว่าฉันจะเอาทานให้เธอแล้วเธอจะสบายใจกับฉันมันไม่ใช่ละเพราะเรามาถวายทานให้พระเจ้าประสงค์นี้เป็นต้นนะเราไม่ได้มาเอาทานให้กันมันยังไม่ถึงจุดที่จะต้องแบ่งกันเวลายังไม่ถึงทำยังไงถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งนะทุกฝั่งเขาพูดขึ้นมาว่าโอ้ยเอามาชนกันเลยเนี่ยโอ้แล้วพระนี่จะกินของใครล่ะนี่ฉันว่าฉันของฉันนี่อร่อยนะฉันใส่กะปิด้วยนะอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ก็ต้องกินของฉันนี่ของฉันนี่อร่อยที่สุดเลยนะนี่ฉันทำมาร้อนๆเลยนี่ใส่ผักชะอมด้วยอ่ะคือได้เป็นอย่างเงี้ยสองคนนี้สามัคคีกันไม่ได้แน่นอนอาจจะไม่ได้ว่าโกรธถึงด่ากันว่ากันในวันนั้นใดๆหรอกนะเพราะว่ามาวัดจิตใจก็เป็นกุศลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะให้สามัคคีกันประสานปลองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันอาจจะไม่เป็นทำยังไงในที่นี้ต้องมีปิยวาจาเลยใช้หลักเรื่องของ reframing ท่านผู้ฟังเปลี่ยนสถานการณ์จากตรงนั้นที่มันกระอักกระอ่วนเนี่ยนะเอามาชนกันเนี่ยทั้งกุ้งทั้งแกงเห็ดเพาะเนี่ยเราก็พูดขึ้นเลยว่าโอ้มีใจตรงกันเลยนี่นะเราสองคนทำอาหารประณีตมาเหมือนกัน
ของคุณพี่นี่ใส่ผักชะอมด้วยของฉันนี่ก็ใส่กะปิด้วยน่าทานทั้งคู่เลยวันนี้ครูบาอาจารย์ได้รับประทานอาหารดีๆกันเต็มที่แน่นอนถ้าพูดไปแบบนี้ท่านผู้ฟังจะให้เกิดความฝูใจทั้งสองฝ่ายแต่เพราะว่ามีจิตใจตรงกันมีจิตใจเข้ากันได้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีทุกฝั่งจากการที่เรามีปิยวาจาตนเองแต่ตรงนี้จึงเป็นคำพูดที่ถ้าพูดไปแล้วจะให้เกิดการรื่นหูฟังแล้วให้คล้อยตามฟังแล้วอ่อนหวานนี่คือลักษณะของปิยวาจาคำถามคือว่าแล้วคำพูดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าบางทีมันนึกไม่ออกนะจังหวะที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยจิตเรามันบึ้ดไปแล้วอ่ะว่าโอ้ทำไมเอามาชนกันมันนี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นที่จิตของเราไงนะผู้ฟังพวกคุณตั้งจิตไว้อย่างไรถ้าคุณตั้งจิตในความขัดเคืองคุณตั้งคำถามไว้ไม่ถูกมีแต่คำถามที่เป็นอกุศลคำพูดคำจาอะไรพูดออกมามันไม่เป็นปิยวาจาแน่นอนแต่เราถ้าตั้งจิตไว้ด้วยความเมตตามีเมตตาให้กันมีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีจิตใจประกอบด้วยเมตตาเนี่ยนะทุกฝังวาจามันออกมามีเมตตาเป็นรูปแบบของปิยวาจาแน่นอนจิตใจของเรามีมุทิตาคือความยินดีกับความดีของคนอื่นเขาคำพูดของเราออกมามีมุทิตาเป็นปิยวาจาแน่นอนมันจะช้าจะเร็วอันนี้มันก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการทำบ่อยๆเอาบางทีมันอาจจะออกมาไม่ได้ตรงนั้นแป๊บๆแต่พอเราตั้งจิตไว้บ่อยๆแบบนี้มันก็มีคำพูดความคิดใดๆที่จะพูดออกมาให้เป็นปิยวาจาได้นี่คือประการที่สองลำดับที่สามต่อไปทุกฝังบางคนไม่ได้ควรแก่ทานในสถานที่เวลาและสิ่งของที่เหมาะสมบางคนไม่ได้ควรแก่ปิยวาจาเพราะว่าก็ไม่ได้จะคุยอะไรกันมากก็พูดกันได้นิดหน่อยก็ควรมาพิจารณาว่าเขาควรแก่อัตตาจริยาคือการประพฤติประโยชน์หรือไม่การประพฤติประโยชน์คือการช่วยเหลือกันทุกฝังช่วยเหลือไม่ว่าในด้านใดก็ด้านหนึ่งจะช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินเทคนิคหรือคำสอนหรือคำบอกใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องของจิตอาสาหรือทำโครงการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวมหรือคนบางกลุ่มก็ได้ทั้งนั้นการประพฤติประโยชน์ความแตกต่างระหว่างการประพฤติประโยชน์กับเรื่องของปิยวาจาก็คือว่าปิยวาจาเนี่ยจะมาเน้นการที่ฟังแล้วรื่นหูซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ก็ได้มันคือแค่แบบชิดแชททั่วไปคุยกันทักทายพอให้เกิดความเข้าใจกันมันจะมีคำนี้เสมอตอนเริ่มพระสูตรใดๆก็ตามนะของพระพุทธเจ้าเวลามีพราหมณ์มาพบนี่ก็จะมีคำพูดที่ให้เกิดการระลึกถึงกันนี่คือปิยวาจาเสร็จแล้วก็จะมาคุยเรื่องธรรมะใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าอัตตาจริยานี่ถ้าเป็นคำแนะนำคำบอกบางทีมันจะเป็นเรื่องที่เขายากจะเข้าใจเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เขายังไม่ได้เรียนรู้หรือบางทีฟังแล้วมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบเข้าใจเป๊ะมันยังจะไม่ลื่นมันยังจะมีที่กึกๆสะดุดเอ๊ะยังไงนะทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้นะใช้ที่หนึ่งนี่ก็ได้หรือนะอย่างเงี้ยมันจะแบบคนละจุดประสงค์กันทีนี้เรื่องคำแนะนำการช่วยเหลือใดๆเนี่ยนะมันสำคัญตรงนี้อีกนะว่าถ้าบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากเราเนี่ยนะแล้วเราไปให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยนะบางทีมันไม่ดีท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยนะแล้วเราคิดว่าเออจะไปช่วยเหลือสงเคราะห์เขาด้วยการให้เขามีศีลอย่างเงี้ยโอ้ยสำหรับคนผิดศีลในการให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเลย
ราะนั้นถ้าจะไปบอกว่าให้มีศีลสิคุณคุณผิดศีลอยู่นะแล้วเขาไม่เก็ตแล้วเขาเหมือนไม่มีศรัทธาอย่างนี้นะคำพูดนั้นไม่ใช่ปิยวาจาละรายการจะมาพลึกประโยชน์แบบนี้ฉันก็ไม่ชอบเพราะก็แสดงว่าเขาไม่ได้เหมาะแก่อัตถจริยานะไม่ได้เหมาะแก่การที่จะประพฤติประโยชน์เราจะไปประพฤติประโยชน์ให้เขาได้มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีความขัดเคืองใจในจุดนี้แหละที่ว่าเราจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นไปตามนัยยะของกินติสูตรหรือสามคามสูตรด้วยแต่ที่ว่าถ้าเราจะไปพูดอะไรแล้วจะให้เขาดีขึ้นเนี่ยก็ต้องคิดด้วยนะว่าเขาจะขัดเคืองใจไหมแต่คือบางคนก็ยอมรับความช่วยเหลือนะคือก็อาจจะไม่ได้หวังว่าให้เราช่วยหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ๆเราไปช่วยเขาโอ้เขาจะดีใจมากเลยไอ้แบบเนี้ยเขาไม่ขัดเคืองใจแน่อันนี้ดีเราควรจะไปช่วยไปบอกไปใดๆเขาได้แต่ถ้าว่าเขาจะขัดเคืองใจเราต้องพิจารณาว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนได้ไหมโอเคถ้าเขาจะขัดเคืองใจแล้วเขาจะเปลี่ยนได้เนี่ยนะโอเคให้เห็นว่าการขัดเคืองใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียโอเคแล้วเขาจะเปลี่ยนได้นะนี่คือหวังออกความที่ว่าความดีจะเกิดขึ้นกับเขาว่าประโยชน์เนี่ยอัตจริยาเนี่ยประโยชน์ต้องเกิดนะไม่ใช่ว่าประโยชน์ไม่เกิดแล้วพูดไปแล้วประโยชน์ไม่เกิดเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นคำพูดเพ้อเจ้อด้วยเราก็ไม่ควรพูดใช่ไหมแต่นี้ถ้าบอกว่าเราพูดหรือทำแล้วเขาจะขัดเคืองอยู่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนได้โอเคทำพูดดีทีนี้บางทีมันไม่จบแค่ทำหรือพูดนั้นๆเนี่ยทุกวันบางทีเราต้องแบบมาคิดหาวิธีการพูดการทำใดๆขั้นตอนเยอะแยะใช้เวลานานอันนี้คือมีความลำบากจะเกิดขึ้นกับตัวเราจะมีความลำบากเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วก็จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาประเด็นคือเขาจะเปลี่ยนได้ไหมประโยชน์มันจะเกิดไหมถ้าบอกว่าประโยชน์จะเกิดเอาน่ะให้เห็นว่าความขัดเคืองใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่บอกเสียให้ทำเสียนี่ถึงจะดีเกิดประโยชน์แต่ถ้าบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนต่อให้เราจะบอกยังไงเขาเนื่องจากความเป็นคนดื้อด้านความเป็นคนถือทิฏฐิมานะเขาก็จะเป็นของเขาอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะลำบากเฉยๆเปล่าๆเอานะให้วางอุเบกขาสมัยอุเบกขานี่ไม่ใช่หมายความว่าละเลยทิ้งไม่สนใจนะแต่ให้วางเฉยไปก่อนหรือให้วางเฉยอย่าขัดเคืองใจอย่าพูดไม่ดีอย่าให้เกิดอกุศลแล้วก็ดูไปว่ามันจะแบบมีจังหวะไหนที่จะให้เกิดประโยชน์ใดๆกับตัวเขาขึ้นได้ไหมตรงนี้จะเป็นเรื่องถัดมาท่านผู้ฟังคือว่าถ้าคนนั้นไม่ได้ควรแก่อัตจริยานี่ก็ควรแก่สมานตตาคือความมีตนเสมอกันคำว่ามีตนเสมอกันท่านผู้ฟังไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวก็เฉยๆไปไม่ได้ต้องทำอะไรอันนี้กันอันไหน

ให้ด่าครูแต่ถ้าจริยานี่เราจะทำประโยชน์อะไรได้อาจจะไม่มีแต่พอมาถึงสมรรถตาเนี่ยทำได้แต่ในความที่เป็นนักเรียนนักเรียนมีความที่จะเหมาะสมเสมอกันกับครูอาจารย์ได้นี่คือตั้งใจเรียนไงตั้งใจเรียนเป็นหน้าที่ที่นักเรียนควรทำต่อคุณครูความเหมาะสมกันตรงนี้จึงเป็นเรื่องของสมรรถตาลูกน้องทำหน้าที่เหมาะสมของลูกน้องแก่เจ้านายเจ้านายทำหน้าที่เหมาะสมของเจ้านายแก่ลูกน้องเพื่อนทำหน้าที่เหมาะสมกับเพื่อนในครอบครัวจะเป็นสามีภรรยาลูกทำหน้าที่ที่มีความเหมาะสมของตนของตนแก่คนนั้นคนนั้นนี่คือการวางตนเสมอกันก็เอาเรื่องของที่ทั้ง6เนี่ยมาปรับใช้ทั้งหมดหรือถ้าเราดูในมุมกว้างคือในระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราพูดเรื่องการเมืองเออเราจะเอาทานให้ใครยังไงเราก็แบ่งปันไปใช่ไหมแล้วการประพฤติประโยชน์เราก็ไปทำจิตอาสาบ้างนั่นนี่ใช่ไหมแล้วการวางตนเสมอกันมันจะปรับยังไงมันจะใช้ยังไงแล้วก็เช่นว่าคุณมีหน้าที่ไปเลือกตั้งคุณก็เลือกคุณเลือกคนที่เป็นคนดีคุณก็เลือกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียงเราเลือกตามความเหมาะสมอันนี้คือทำหน้าที่ของเราที่มีความเสมอกันกับฐานะที่เหมาะสมในจุดนั้นๆสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นอย่างเช่นในกรณีเนี่ยอย่างคนที่เขาไม่ดีอย่างเงี้ยนะคนที่เอ้ยเราให้ทานแล้วเราก็มีปิยวาจาแล้วเราก็ประโยชน์แล้วแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนไม่ดีอยู่คือไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะความที่เหมาะสมกับคนนี้คือเราก็อุเบกขาไปเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใดๆมากยุ่งเกี่ยวเฉพาะที่จะต้องจำเป็นแล้วก็ไม่ให้จิตเรามีความขัดเคืองอุเบกขาจึงเป็นการวางตนที่เสมอกันเป็นสมณตตาในที่นี้ได้กับคนประเภทหนึ่งนอกจากความหมายที่ว่ามาว่ามีตนเสมอกันยังมีความหมายอื่นๆอีก2ความหมายท่านผู้ฟังคำว่าสมณตตาคือการที่มีเป้าหมายร่วมกันอันนี้มาจากคำว่าสมณตตามันเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งสมานัตตานี่คือเอาประโยชน์เอาจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือคนที่มีประโยชน์ร่วมกันอันนี้ฟังดูก็สมเหตุสมผลนะท่านผู้ฟังว่าคนมันจะมาอยู่กันได้มันต้องมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายในการหนึ่งแล้วนะเราก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็อยู่กันได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าคนที่เห็นแก่เงินแต่คุณมีเงินด้วยกันเป็นเจ้านายให้ลูกน้องแล้วลูกน้องก็สร้างยอดขายให้เจ้านายก็นึกไปอยู่กันไปได้บริษัทมันก็ไปได้เพราะคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะขายของหรือเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นไปเช่นทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทำประโยชน์ต่อโลกหรือทำประโยชน์ต่อพระศาสนาอย่างเช่นในมูลนิธิอย่างเงี้ยคุณจะทำประโยชน์เพื่อสังคมคุณมีเป้าหมายเดียวกันอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมานัตตาในแง่ของคำว่าสมานัตถาตาต่อตรงนี้ก็จะหมายถึงพวกประโยชน์เป้าหมายผลประโยชน์ด้วยกันจะเป็นผลประโยชน์ที่มีเฉพาะหน้าเป็นเรื่องเงินทองหรือชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ในทางเบื้องสูงเป็นประโยชน์ในเวลาต่อมาประโยชน์ในที่สุดเป็นประโยชน์ในเวลาต่อมาก็คือไปสวรรค์ประโยชน์ในที่สุดนี่ก็ไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นในยะที่3ท่านผู้ฟังในกามสมานัตตานี่คือการมีตนร่วมหมายความว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ได้สุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันอันนี้จะสอดคล้องกับเรื่องของทิศทั้ง6ท่านผู้ฟังในส่วนของมิตรที่เรียกว่าเป็นมิตรแท้มิตรเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทท่านผู้ฟังคือมิตรผู้มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์แล้วก็มิตรผู้มีความรักใคร่ในส่วนของการที่ว่าสุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันบอกความลับของตนกับเพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายนี่เป็นลักษณะของมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็ถ้ามีคุณสมบัติทุกๆด้านมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละด้านใดๆก็ชื่อว่าเป็น
มิตรประเภท

ตุนั้นๆไปมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องของการวางตนเสมอกันในส่วนของความเป็นมิตรหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นพระเจ้าประสงค์เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นส่วนใดๆในสังคมทำหน้าที่ให้เหมาะสมก็มาสอดคล้องลงกันกับเนื้อเรื่องของคำว่าสมณตัตตาทั้ง4ข้อนี้ท่านผู้ฟังคือสังฆวัตถุในยะที่ทั่วๆไปที่เราได้ฟังกันมาแต่หัวข้อคือทานปิยวาจาอัจจริยาสมณตัตตารายละเอียดที่เราฟังเพิ่มเติมขึ้นไปไม่ว่าใครก็จะเหมาะสมกับ4อย่างนี้แต่เราต้องดูให้เหมาะทั้งบุคคลทั้งสถานการณ์ทั้งเวลาทั้งโอกาสบางคนไม่ควรกับสิ่งนี้ก็ควรกับอีกสิ่งหนึ่งเราก็ทำให้มีความเหมาะสมจะมีรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความยิ่งขึ้นไปของทั้ง4ประการนี้ท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่เลิศในบรรดาการให้ทั้งหลายคือการให้ธรรมะแต่ก็มาให้ธรรมะหมายถึงคุณเอาธรรมะของคุณมาปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าทำหนังสือแผ่นซีดีไปให้เขานะให้เนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าให้ธรรมะอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าให้หนังสือให้ซีดีแต่ถ้าให้ธรรมะจริงๆคือคุณเอาธรรมะนั้นน่ะมาทำในตัวเองอย่างที่สองคือปิยวาจาที่จะเลิศที่สุดของปิยวาจาคือแสดงธรรมเพราะว่าคำพูดที่ไม่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียท่านผู้ฟังมันสำคัญตรงนี้เพราะบางทีปิยวาจาเป็นคำพูดที่ก็แบบอาจจะโปรยประโยชน์ทิ้งเสียให้เขามีความชื่นใจแต่จะไม่ได้มีประโยชน์คือมันก็มีประโยชน์คือความชื่นใจใช่ไหมแต่ประโยชน์อาจจะน้อยทีนี้มันก็จะมีธรรมะหมวดอื่นๆที่เขาฟังแล้วจะรื่นหูฟังแล้วจะเข้าใจแล้วก็ธรรมะคนนั้นมาพูดล่ะมันก็เป็นปิยวาจาขั้นสูงขึ้นมาได้หรือในประการที่สามอัตจริยาคือถ้าเขาไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วเราชักชวนให้เขามาตั้งมั่นในศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้ได้ชักชวนนี่คือหมายถึงพูดถึงประโยชน์ของการที่จะมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาพูดถึงโทษในการที่จะไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วแนะนำวิธีการทำยังไงชวนไปที่นั่นที่นี่อันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของการประพฤติประโยชน์ส่วนเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการมีตนร่วมกันคือมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์ท่านบอกว่าเลิศที่สุดเนี่ยคือโสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกทาคามีมีตนเสมอกับสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็มีตนเสมอกับอนาคามีกับอรหันต์นั้นนี่เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังที่เอามาเน้นกันอีกทีหนึ่งว่าท่านพูดถึงความเลิศในแต่ละด้านละด้านมีแนวทางเอาไว้เพราะฉะนั้นพอเราฟังในข้อที่4เนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อก็จะต้องเอาเป้าหมายที่ร่วมกันนั่นเองนอกจากเป้าหมายแล้วยังรวมถึงความมีสุขหรือมีทุกข์เหมือนกันเช่นโสดาบันก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกับโสดาบันนั่นแหละอนาคามีอรหันต์ก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกันกับอนาคามีอรหันต์ในนี้หมายความว่าไงเช่นโสดาบันเนี่ยก็จะมีสุขจากการที่มีศรัทธามีศีลแต่เขาอาจจะมีทุกข์จากการที่ว่าจิตใจเร่าร้อนรุ่มร้อนไม่สงบอนาคามีก็จะมีสุขจากสมาธิแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ยังมีอวิชชากลุ่มรุมแผดเผาอยู่ส่วนอรหันต์ก็จะมีสุขที่เป็นสุขอันเกษมสุขจากนิพพานนี้นะแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ร่างกายมันยังเป็นทุกข์อยู่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นนี่ก็ธรรมดาอันนี้คือมีสุขมีทุกข์เสมอกันหรือจะมองจากการที่เอาประโยชน์คือเป้าหมายอ่ะโสดาบันก็มีเป้าหมายคือศรัทธาเต็มศีลเต็มอนาคามีก็มีเป้าหมายคือสมาธิเต็มอรหันต์ก็มีเป้าหมายคือศีลสมาธิและปัญญาต้องเต็มเอาเป้าหมายนี้ก็ได้หรือมีสมณตัตตาแต่ทั้ง4ประการนี้ตำหวังคือสังฆวัตถุ4นอกจากสังฆวัตถุ4แล้วยังมีสังฆวัตถุ2ก็มีได้ตรัสไว้ในหมวด2ของอังคุตตรนิกายเอามาพูดไว้ให้ครบถ้วนกันไปเลย
นั่นคือการสงเคราะห์ด้วยอามิสหรืออามิสสังฆะและการสงเคราะห์ด้วยธรรมหรือธรรมสังฆะก็คือด้วยสิ่งของหรือด้วยน้ำใจด้วยสิ่งที่เป็นนามด้วยคำพูดใดๆธรรมสังฆะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ทุกฝั่งและนอกจากนี้ถ้าพูดถึงการสงเคราะห์การช่วยเหลือระยะนี้มันก็ต้องมาพูดถึงคำว่าพลีกรรมแต่คำว่าพลีกรรมคือการแบบสงเคราะห์ให้การให้เปล่าการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันก็จะมีการทำพลีกรรม5ประการซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองมั้งพูดถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากโภคทรัพย์ถ้าคุณมีเงินแล้วเนี่ยคุณสามารถทำพลีกรรม5อย่างนี้ได้เอาก็คือกลับมาในเรื่องของการใช้ทานเป็นตัวสงเคราะห์นั่นเองทานที่คุณจะจ่ายไปทำอะไรได้บ้างสงเคราะห์คนอื่นกับสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ในที่นี้คือการต้อนรับแขกสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วในที่นี้คือการทำบุญอุทิศให้คนที่ล่วงลับไปสงเคราะห์ชาติราชพลีเนี่ยโดยการเสียภาษีอากรเป็นต้นสงเคราะห์เทวดาเทวตาพลีโดยการที่ทำบุญบูชาหรือจะทำให้กับคนดีๆที่เขาเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันนี่แหละนะเช่นพวกนักบวชคนที่ทำความดีอันใดอันหนึ่งหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นต้นอ่ะนี่ถือว่าเป็นเทวตาพลีได้ทีนี้ในการบูชาเทวดาเหล่านั้นถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องบูชาในความดีของท่านเหล่านั้นนะไม่ใช่บูชาแบบอ้อนวอนขอร้องแต่บูชาเทวดานึกถึงเทวดาในความที่ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาจึงไปเป็นเทวดาเหล่านั้นได้เราก็เอาศีลศรัทธาจาคะนั้นปัญญานั้นมาตั้งไว้ในใจของเราการบูชาทั้งด้วยอามิตรการบูชาทั้งด้วยธรรมะแบบนี้ก็จึงจะถูกต้องและในยะสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องของการสงเคราะห์อันนี้ได้ตรัสไว้กับพวกพราหมณ์ที่เขามักจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาหรือว่าชนในชั้นปกครองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงราชสังฆวัตถุคือการที่จะเพิ่มขวัญกำลังใจของคนในหมู่บ้านของคนในนิคมในเมืองในประเทศสมัยก่อนเขาก็จะต้องฆ่าบูชายันเช่นฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าคนสร้างแท่นบูชาดื่มฉลองชัยหรือบูชายันอันใดอันหนึ่งมีหลักยันมีต้นไม้ต้องถูกตัดใดๆมาทำเป็นเครื่องบูชานั่นนี่โน่นเพื่อที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจของชุมชนของคนในเมืองพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าการที่จะใช้หลักสังฆวัตถุนะเพื่อที่แทนที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเขาด้วยพิธีกรรมอะไรที่มันต้องเบียดเบียนใครเนี่ยใช้สังฆวัตถุสี่อีกแบบหนึ่งนี้ท่านเรียกว่าราชสังฆวัตถุคือสำหรับกลุ่มคนที่จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปแต่จะดูแล้วก็ต้องเกิน21คนแต่เพราะว่าจำนวนสัก10 20เนี่ยเราพอจำกันได้ว่าใครเป็นใครแต่ถ้าเกิน21คนขึ้นไปมันจะเริ่มเยอะแล้วจะทำยังไงเลยจะมีหลักธรรมข้อนี้ราชาสังฆวัตถุ4คือความฉลาดตั้งใจกับว่าสัสสะเมธะฉลาดในเรื่องการเกษตรฉลาดในเรื่องธัญพืชธัญอาหารการบำรุงพืชต่างๆข้อที่2ฉลาดในการบำรุงบุคคลปุริสเมธะบุคคลนี้ก็คือข้าราชการบ้างคนที่มีความสามารถในการที่จะทำงานด้านใดด้านใดนี่ประการที่2อย่างที่3คือผูกสมานใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพแต่ใช้คำว่าสัมมาปาสะส่งเสริมศิลปะอาชีพให้คนมีรายได้สร้างอาชีพนี่คือแทนที่จะจับปลาให้เขาใช่ไหมแต่สอนให้เขารู้จักจับปลานี่เป็นอุปมานะคือสอนอาชีพให้คนไม่มีอาชีพคนไม่รู้จักทำมาหากินสอนให้เขารู้จักทำมาหากินทำอาชีพให้ได้นี่คือประการที่สามและประการที่สี่คือวาจาที่นุ่มนวลไพเราะวาจาเปยะคำพูดที่ฟังแล้วจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันมีจิตใจน้อมไปในทางเดียวกัน
ือมีความเป็นผู้นำในการที่จะพูดชักจูงใจคนอื่นได้เพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อเนี่ยทุกฝั่งเราจะเห็นได้ว่า1ในเรื่องการเกษตรเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับที่ดินแน่ล่ะแต่ในเรื่องที่2ในเรื่องบุคคลเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าใครควรทำอะไรใช่ไหมในเรื่องที่3เรื่องอาชีพเนี่ยก็คืออาจจะมีเงินกู้ให้ไปทำอาชีพใดๆปลดหนี้บ้างอะไรบ้างเรื่องที่4นี่คือมีความเป็นผู้นำเนี่ยทั้ง4อย่างเนี่ยมันเราจะดูได้ในทุกสมัยเลยทุกวันไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในโลกนี้เนี่ยนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในระดับหมู่บ้านระดับชาติระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยนะเขาต้องรู้จัก4อย่างนี้นะทุกวันต้องรู้จักคนนะต้องรู้จักที่จะมีคำพูดใดๆนะต้องรู้จักที่จะให้คนมีอาชีพมีคนมีอะไรทำนะแล้วก็เรื่องที่ดินเขาก็ต้องรู้ข้อนี้แต่ทั้ง4อย่างนี้ก็เป็นราชสังฆวัตถุเอามาให้ประกอบกับสังฆวัตถุของแต่ละบุคคลจะทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นมาได้ดังนั้นวันนี้ให้ทุกท่านฟังได้ฟังเรื่องสังฆวัตถุ4โดยละเอียดมีนัยยะต่างๆทั้งที่ธรรมดาทั่วไปทั้งที่ลึกซึ้งมีสังฆวัตถุ2ในเรื่องของอามิตรนั้นก็พูดถึงเรื่องการทำพลีกรรม5แต่ได้มีราชาสังฆวัตถุทั้ง4อย่างด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: าสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกสู้ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านคลิกคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเต็มทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพิกถอนพื้นที่ทับลานกว่า 1.5 แสนไร่นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.ในส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5เนื้อที่กว่า 155,000 ไร่เห็นควรให้เดินหน้าเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทั้งในรูปแบบแปลงเดี่ยวและแปลงรวมตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนโดยจากการตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำกินมาตั้งแต่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการโอนย้ายสิทธิ์การดำเนินงานมาให้ทางสปก.ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินแก่ประชาชนเนื่องจากที่ผ่านมาทราบว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องการถือครองสิทธิ์ในรูปแบบสปก.มากกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวแรงงานเสียชีวิตในเกาหลีใต้ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยต่อกรณีนายวิษณุแลเชออายุ32ปีแรงงานไทยชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้และเสียชีวิตภายในแคมป์คนงานที่เมืองปูซานเมื่อวันที่21มิถุนายนพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยกำชับให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เสียชีวิตและทายาทที่พึงได้รับพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติโปรตุเกสคืนฟอร์มเก่งเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ส่วนอังกฤษเสมอกาน่า0ประตูต่อ0
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานแบบไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอัลคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิปเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจากฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านการแข่งขันในกลุ่มแอลอังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทำประตูทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริพันธ์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยวันพุธที่24มิถุนายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล้องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะนี่กดไลค์ให้เลยนะคะคนสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ยังมี Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบสว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะทักทายกันมาหลายท่านเนี่ยพอได้ยินมงเทงมงเนี่ยโอ้โหเปิดมารอแล้วนะคะทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้านะคะค้นหาไปที่เหมือนรูปกล้องอะนะคะค้นหาพิมพ์คำว่าข่าวยามเช้าก็จะเจอเราทันทีนะคะมาเจอกันทุกวันแบบนี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทีมงานผู้ดำเนินรายการของเราพร้อมเสิร์ฟข่าวเช้าเช้าแบบนี้นะคะหลายที่สว่างแล้วนะตอนนี
1: ้ค่ะ
0: โอ้
1: เช้าเร็วนะคะเนื่องช่วงฤดูนี้แต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะสว่างช้
0: าม
1: ืดเร็วมากยังไม่6โมงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคือตกแต่ว่าช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็จะขยับมาเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะกับข่าวยามเช้ากับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: วันนี้มีหลากหลายประเด็นนะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.
1: ค่ะ
0: เราก็จะมาไล่เรียงกันด้วย
1: ค่ะเอาไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศนะคะวันนี้ 60% ของพื้นที่นอกนั้นทั่วไทย 40% ของพื้นที่ยกเว้นภาคอีสานค่ะ 30% ของพื้นที่นะคะนี่คือสภาพอากาศที่เราได้มารายงานกันทุกวันนะคะจะได้ให้เห็นแล้วก็เตรียมความพร้อมกันบางท่านก็ข้าวกล้าที่ตกเนี่ยเริ่มจะยาวแล้วนะใกล้จะได้ดำนากันและทางอีสานหลายๆจังหวัดนะคะหรือภาคอื่นๆที่อาจจะทำนาในช่วงนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกที่อยู่ที่ไหนแวะเวียนทักทายเรามาได้บางท่านก็บอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องน้อยนะคะพี่พี่สมัยมารายงานตัวฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเช้าๆแบบนี้หรือบางท่านอาจจะกำลังเดินทางไปทำงานนะคะพี่ชนินทักทายเราพร้อมทีมงานแล้วก็เอฟซีคุณผู้ฟังด้วยพี่ณัฐวรรณฟังดูน้องสองสาวสนุกชัดนี่เริ่มต้นก็สนุกแล้วใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ทุ่งกุลาร้องไห้27องศาภาพเสียงชัดเจนนะคะจากพี่อยู่ในใจชัยภูมิอยู่ที่ไหนก็ทักเรามาได้ติดตามกันระยองค่ะพี่ภัทรพรพี่หนึ่งนะคะส่งคลานะคะฝ่ายช่างเครื่องส่งสงขลาของเราก็ส่งสติกเกอร์มาแล้วใครตื่นมาแล้วรายงานตัวกันใครที่ทำภารกิจเช้านี้ติดตามเราพี่ธงชัยบอกอยู่สุราษฎร์ธานีติดตามอยู่ป้าวันดีก็เช่นเคย FC ผู้น่ารักของเราอยู่อยุธยาค่ะสวัสดีทักทาย
1: ค่ะ
0: พร้อมกันหรือยังนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอากาศกันแล้วก็ไปดูหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย447ล้านบาทให้ชาวไร่อ้อย
1: ค่ะ
0: นะคะเช้ามาเราก็เห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้23มิถุนายน2569ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตที่ 2567/2568 ค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนะคะจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6 6,910,000 ตันนะคะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวมกว่า 5,000 กว่าล้านบาทซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็นอย่างนี้นะคะ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกค่ะชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนอันนี้ไม่เกิน 5% นะคะให้หักส่วนเกินออกแล้วก็จ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อย 5,960,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่มที่2ค่ะเป็นเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% นะคะให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่63,340,000กว่าบาทนะคะปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3นะคะกลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,610,000 บาทนะคะทั้งนี้เป็นการใช้งบเพิ่มเติม447ล้านกว่าบาทค่ะ
1: ค่ะก็ยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17-45บาทคาดว่าเริ่ม1มกราคม2570โดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีค่ะทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมค่ะในราคา17บาทถึง45บาทก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือค่ะเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันให้เสร็จทันในปี2570นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนะคะในส่วนอื่นๆของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านก็มีประเด็นหลากหลายประเด็นที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติท่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากังวลเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรมด้วยนะคะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะว่าขณะนี้ยังคงปกติค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามรอบวงปกตินะคะท่านนายกย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์แบบนี้จะเดินเรื่องนะคะจะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสถานการณ์ในขณะนี้แล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมส่วนประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้นะคะเหมือนกับที่กัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยพร้อมระบุด้วยว่าไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นนะคะท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าย้ำนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและก็อาจมีการโจมตีของคนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมไทยมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนไม่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะจากกระแสก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของค่าไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางนะฮะปรากฏว่าถูกนำไปรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนโดยในเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีนี้นะคะโดยท่านบอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้ทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะคะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงกฟน.ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าและให้มารายงานให้กับ ตนเองทราบก็คือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ส่วนกรณีที่ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการระบุค่ะว่ากระทรวงคมนาคมนั้นไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งในการตั้งงบประมาณตามปกติได้แต่ขณะนี้ค่ะกำลังตรวจสอบและยังไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะเป็นข้อสงสัยที่ตนเองได้ติดตามมาระยะหนึ่งแล้วในอดีตเคยตั้งคำถามถึงกรณีที่การไฟฟ้าค่ะระบุว่าเป็นผู้รับภาระค่าไฟสาธารณะทั้งหมดว่ามีกลไกการรับภาระดังกล่าวและมีผลต่อโครงสร้างต้นทุนอย่างไรแต่ในขณะนี้นะคะยังไม่ได้กำหนดทางด้านของการดูแลหน่วยงานทางด้านของพลังงานโดยตรงวันนี้เมื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าของทางรัฐบาลกลับมาตั้งคำถามเดิมว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจึงให้ไปตรวจสอบหากพบว่าเป็นภาระที่ผูกที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟนะคะว่ารัฐบาลค่ะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของมาตรการค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความตั้งใจของทางรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชนส่วนจะมีมาตรการที่จะเยียวยาประชาชนหรือไม่ซึ่งรัฐบาลตอนนี้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่ารัฐบาลมีภารกิจที่ทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะกรณีที่ปปช.แล้วก็ตำรวจไซเบอร์ตรวจค้นไปตรวจค้นพบหลักฐานทุจริตสอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวนั่นก็คือสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลนะคะตำแหน่งอธิบดีนักบริหารสูงนะคะระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะคะทั้งนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะ24มิถุนายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในส่วนของการที่หลายๆท่านติดตามข่าวเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะในส่วนของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากนะคะอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นหนุนไปด้วยความเรียบร้อยท่านก็ได้สั่งย้ายนะคะเมื่อวานนี้มีผลวันนี้พอไปดูข้อมูลแล้วหลายๆท่านก็โอ้โหข่าวใหญ่ระดับคือทำเป็นกิจลักษณะเลยอ
1: ่ะ
0: แก้ข้อสอบกันแบบโอ้โหใช้เกี่ยวข้องกันหลายส่วนทีเดียวนะคะดังนั้นท่านนายกก็รับทราบและท่านก็ระบุ ด้วยนะคะในส่วนของการดำเนินการตอนนี้มีสั่งการนะคะเพิ่มเติมให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตส่วนผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่นะคะท่านก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงเพราะกระบวนการนะคะซึ่งกรมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องก็คือต้องดูบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างถ้าตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอดูข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะคะมีการดูตัวเลขคาดการว่านะคะการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนค่ะ มูลค่าโอ้โหหลายพันล้านบาท
1: ค่ะ 4,000 กว่าล้านบาทเห็นว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้นะคะกรณีข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันตามที่เมื่อสักครู่นี้พี่ดอยได้ดำเนินกันไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะได้มีการแถลงข่าวโดยเมื่อวานนี
0: ้
1: หลายท่านน่าจะทราบแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่น
0: ะ
1: ระดับประเทศถึงกรณีการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ถูกใช้เป็นที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินเข้าสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยมีผู้ต้องสงสัยก็คือนายพ.เขาบอกว่าระบุว่าตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นผู้ที่จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานสำคัญการที่ใช้กระดาษที่ทำความผิดจำนวนมากนะคะซึ่งโดยในเรื่องนี้เองค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุค่ะว่าขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยจ้างทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหรือว่ามศวเนี่ยดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบการส่งขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคกภาคขแล้วก็ภาคคสถานที่จัดเก็บในเรื่องของการแบบทดสอบเนี่ยมีการจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบรวมถึงการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและการเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบในทุกขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตเรื่องการสอบแข่งขันเนี่ยนั้นมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในการเป็นคณะกรรมการก็จะประกอบไปด้วยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าDSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้ค่ะถือว่าเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของทางมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จนะคะซึ่งปัจจุบันการเก็บกระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ในห้องที่มั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตามที่มีการทำ TOR กันไว้ค่ะโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดด้วยกันเป็นของทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและทางสถ.เนี่ยก็มีอีกอย่างละชุดนะคะซึ่งก็มีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นค่ะตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทางกรมปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดมีหรือว่าบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือล่าสุดของการชี้แจงของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีข่าวดีนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จับมือ CPO ค่ะเปิดรับสมัครงานผู้สูงอายุ 1,000 อัตราตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะคะซึ่งก็หลายๆท่านเนี่ยยังแข็งแรงยังพร้อมเสื้อทำงานต่อนะคะก็ลองติดต่อดูนะคะพูดถึงผู้สูงอายุหลายที่หลายท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงแต่บางท่านก็อาจจะป่วยดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ติดเตียงบ้างนะคะอยู่กับครอบครัวมีคนดูแลบ้างล่าสุดค่ะมีหน่วยงานที่ใจดีนะคะเรียกว่าทำงานร่วมกันมีแอปพลิเคชันจัดส่งให้พี่วินเนี่ยไปส่งของให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ23 มิถุนายน 2569ช่วงเวลา 8:00 น.นะคะของเมื่อวานนี้พลตรีสุรชาติวรสุทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะคะซึ่งก็ได้ เป็นท่านได้เป็นผู้แทนนะคะของศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพประชาชนที่ศาลาการประเรียนศาลาหลวงพ่อเกศรประชาสรรค์วัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการกอรมน.เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนในกลุ่มเปราะบางค่ะพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือพี่วินในพื้นที
1: ่
0: นะคะแล้วก็กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยวิธีการจ้างให้ไปส่งสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะซึ่งถือว่าเป็นการส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางได้อย่างดีที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหลายท่านทักทายมานะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าฟังอยู่สวทขอนแก่นค่ะคุณแอลคุณน้อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์หรือเปล่านะคะสวทขอนแก่นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะยังมีข่าวอีกมากมายรออยู่แล้วก็นับถอยหลังแล้วนะใกล้จะถึงวันอาทิตย์ที่28และใกล้เลือกตั้งผู้ว่าสกแล้วก็ทางพัทยาและเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันพร้อมๆกับกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะนอกจากถนนดนตรีแล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่สืบเนื่องกันนะคะโดยรัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Passผนึกหน่วยงานรัฐเร่งรัดการลงทุนดึงอุตสาหกรรมอนาคตสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Fast Passเพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าบัตร Thailand Fast Pass ที่จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคและของโลกกันด้วยครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หนุนพลังของเยาวชนไทยโดยส่งเบนจมาแบนแข่งดนตรีโลกยกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วครับที่ได้เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นี่แหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับเบญจมาแบนที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกพร้อมกับย้ำว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีเท่านั้นแหละครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกและยังขอให้ทุกคนซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดแล้วครับด้วยความสนุกและมีความสุขและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเรากันต่อไปและที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผลสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนโดยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวและก็มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งขับเคลื่อนใน3ประเด็นหลักๆครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.เมื่อวันที่23มิถุนายน2569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแล้วครับว่าการพบปะกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การทูตทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียกันด้วยครับสำหรับการหารือก็มีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำอันได้แก่ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซ LNG และก็ปุ๋ยด้วยครับและการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับไปดำเนินงานใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าประเด็นแรกด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั่นเองครับประเด็นที่2ครับคือด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อ BOI นี่แหละไปเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลการค้าสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไม่

ของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าหากพบว่ามีการผลักภาระใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจริงอันนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้นั้นได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผและการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มารายงานให้ตนเองคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละได้รับทราบกันต่อไปก็เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระกันแบบนี้ไงล่ะครับส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งงบประมาณตามปกติได้ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าว่ารัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพและดูแลพี่น้องประชาชนส่วนจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นทางรัฐบาลได้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีภารกิจทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติอยู่ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าในขณะนี้นั้นยังคงเป็นปกติและปกติครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นครับแล้วยืนยันอีกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุประเทศใดก่อนอย่างแน่นอนแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าอันคลอสได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสำหรับประเด็นในเรื่องการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวกายได้เรียกว่าเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับที่ทางกัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับพร้อมทั้งระบุอีกว่าประเทศไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นๆอย่างเด็ดขาดและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมประเทศไทยเองก็มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยกันแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนกันต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการยกระดับบทบาทสตรีไทยกันหน่อยว่า

าสัมพันธ์และอสมทกันด้วยให้ส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยกันด้วยก็นี่แหละครับหอกระจายข่าวทั่วประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยร่วมมือโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยดังต่อไปนี้เอ้ามาฟังกันหน่อยครับผู้นำสตรีไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานมอบนโยบายที่มีชื่อว่าทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่ชื่อว่า W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งก็จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดที่ไหนก็จัดที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแหละครับโดยการจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นก็มีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้นำเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวความตอนหนึ่งว่าประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศคือผู้หญิงการยกระดับบทบาทสตรีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแหละครับแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยพร้อมวางทิศทางของรัฐบาลใน3เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงอันได้แก่การดูแลให้ผู้หญิงมีครอบครัวและมีบุตรได้โดยไม่เสียโอกาสในการทำงานการทำให้ผู้หญิงเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปลอดภัยและการสร้างระบบคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำเลยครับว่าเมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมที่จะนำเครื่องมือสื่อสารของรัฐบาลมาขยายผลสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ถึงสตรีทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสตรีระดับตำบลผู้ประกอบการสตรีผู้นำกลุ่มอาชีพเครือข่ายสตรีในชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันด้วยครับก็เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจและเข้าถึงโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำอีกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไปถึงพี่น้องสตรีไทยทั่วประเทศไทยแล้วครับภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าเอ้าย้ำกันอีกทีผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าครับพี่น้องสำหรับประชาชนและสตรีที่สนใจก็ติดตามนโยบายและกิจกรรมยกระดับบทบาทสตรีอันนี้ก็ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว็บไซต์และเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามทางช่อง9 MCOT HD สถานีวิทยุในเครืออสมทและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความพร้อมประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับโลกครับโดยประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งผ่านมา3ทศวรรษกันแล้วนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490มีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยนั่นเองครับทีนี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลก
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของการประชุมระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจการเงินและอนาคตของโลกกันด้วยครับด้วยศักยภาพของด้านสถานที่เทคโนโลยีและระบบขนส่งสาธารณะตามมาตรฐานสากลนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากฟังตีคล้องร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดคุณพงศักดิ์บอกว่าฟังคุณบุญมาอ่านข่าวแล้วได้แรงออกนี่นี่สมริงทางใต้ใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆท่านก็ฟังแล้วคึกคักกันมากเลยนะคะสำหรับช่วงตีคล้องร้องข่าวประเด็นสำคัญหลากหลายนะคะแล้วก็เรามาต่อเนื่องกันช่วงท้ายนะคะข่าวยามเช้ากันยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะข่าวนี้เลยละกันนะคะซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับท่านที่ติดตามทั้งวิทยุและทีวีดิจิทัลต่อจากนี้ไปนะคะคาดว่าไม่น่าจะเกินสัก 3-4-5 ปีนี่แหละน่าจะมีข่าวดีออกมาในการดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือกสทช.ไฟเขียวแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีค่ะที่จะเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมแล้วก็เตรียมที่จะครอบแพลตฟอร์มกลางของประเทศคือแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุและทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งทางด้านคุณอรดาเทพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.ท่านก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.นั้นได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3นะคะซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการค่ะรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายโดยจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้แล้วนะคะกสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมยังได้เริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือรถแมพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อในครั้งต่อไปค่ะ
1: ค่ะรัฐบาลค่ะร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้กล่าวค่ะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 นขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังธรรมวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะหลายท่านทักทายมาบอกฟังทุกวันเลยข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยนับถอยหลังกันนะคะผู้ฟังผู้ชมวันศุกร์นี้แล้วนะคะถนนดนตรีซึ่งตอนนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะก็คือจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะคะเริ่มกัน 18:06 นเป็นต้นไปที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบรอคอย
1: วันศุกร์นี้แล้วนะอย่าลืมนะใครที่สำรองที่นั่งเอาไว
0: ้
1: อย่าลืมนะว่าวันศุกร์นี้เรามีกิจกรรมถนนดนตรีประจำ ำเดือนมิถุนายนกันแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วอ
1: ย่าลืมมาดูนะ
0: แล้วก็
1: สุดนี้แล้วนะ
0: ค่ะหรือบางท่านนะคะ อาจจะอยู่ไกลไม่ได้มาก็สามารถที่จะติดตามทาง Facebook Live ได้นะคะเพจถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนวันอาทิตย์นี้เลือกตั้งนะคะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเริ่มเปิดหีบ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะคะบัตรเลือกตั้งมี2ใบบัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสก.ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกเขตนะคะถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ให้แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนกรมการปกครองก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะ 21-27 มิถุนายน 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเองแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ย้ำนะ 28 มิถุนายน 2569 วันอาทิตย์นี
0: ้ค่ะ
1: นะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยาค่ะ
0: ว่าแต่ผู้ประกาศคู่ที่จะประกาศข่าวเช้า7โมงเช้ามาพร้อมอะไรคะน้องต้อมมาพร้อมกระติบข้าวโอ้โหจะไปเซิร์ฟกระติบกันหรือเปล่าเนี่ย วันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา